ได้ไหมลูกไหนใครจะออกมาช่วยกล้าอ่ะเดี๋ยวบุญญาพรออกมาช่วยกล้าหน่อยค่ะเร็วส่งต่อให้เพื่อนเลยค่ะแล้วยังไงต่อคะยังไงต่อคะลูกเสร็จแล้วรูปนี้สมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์แล้วถูกต้องไหมลูกเดี๋ยวบุญญาพรกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะทุกคนปรบมือให้ตนเองเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันนะและนักเรียนปลายทางได้ทำไปพร้อมๆกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบกันว่ารูปนี้เป็นรูปที่ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนหรือไม่นะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่เด็กๆมาลองนึกภาพดูก่อนค่ะว่าถ้าเป็นส่วนบนเวลาพับไปแล้วสองข้างทับกันสนิทไหมคะถ้าเป็นช่วงต้นแขนอาจจะทับกันสนิทนักเรียนดูช่วงเอวของภาพเป็นยังไงลูกภาพต้นแบบของคุณครูมีกี่ช่องคะ2ช่องแต่ภาพของเพื่อนที่มาเติมเมื่อสักครู่มีกี่ช่องลูก1ช่องเวลาเราพับไปแล้วคิดว่าจะทับกันสนิทไหมไม่สนิทแสดงว่าภาพนี้นะคะอาจจะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันว่ารูปที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรและเวลาเราต้องการที่จะวาดนั้นจะต้องทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็ได้เห็นว่ากล้าใช้วิธีการนับช่องใช่ไหมลูกและตอนที่บุญญาพรออกมาวาดหรือว่าเมทันออกมาวาดนั้นเพื่อนๆ นะคะก็มีการเชียร์และบอกว่าวาดไปอีก2ช่องวาดไปอีก3ช่องเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมีตารางเป็นช่องให้เราสามารถนับตารางได้เพื่อให้รูปของเราทั้ง2ข้างของแกนสมมาตรนั้นมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่คอเสื้อเลยค่ะลูกคอเสื้อขึ้นมากี่ช่องคะเนี่ย2ช่องใช่ไหมคะส่วนนี้ตรงกับกล้าไหมคะลูกตรงเลยใช่ไหมคะเวลาเราวาดนะคะเด็กๆ ดูรูปต้นแบบจะเป็นเส้นตรงเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดด้วยนะแต่ว่าอันนี้คุณครูให้อภัยเพราะว่าเราไม่มีไม้บรรทัดใช่ไหมคะลูกต่อไปตรงไหล่ค่ะตรงไหล่ออกมากี่ช่องคะ2ช่องเหมือนที่กล้าวาดเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องนะคะต่อไปตรงแขนลงมากี่ช่องคะ3ช่องใช่ไหมเราก็วาดเฉียงลงมา3ช่องตรงกับเส้นที่เพื่อนวาดเลยไหมคะต่อมาแขนลงมาตรงนี้ค่ะลงมากี่ช่องคะลูก2ช่องแต่ที่เพื่อนออกมาวาดเป็นยังไงคะ2ช่องเหมือนกันแต่ว่ามีความโค้งเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะเราไม่ได้มีไม้บรรทัดมาทาบก่อนวาดใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่านักเรียนได้ทำในแบบฝึกหัดนักเรียนใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะต่อไปค่ะแขนเสื้อที่ขึ้นไปกี่ช่องคะ3ช่องเหมือนกันนะคะขึ้นไป3ช่องต่อไปอีกเส้นหนึ่งค่ะตรงอกลงมาเอวมากี่ช่องคะลูกลงมา3ช่องเหมือนกันในแนวนอนนะคะลงมาแค่ช่องเดียวในแนวนอนเราไปแค่ช่องเดียวใช่ไหมลูกแต่ในแนวตั้งเราลงมา3ช่องแต่ของเพื่อนที่วาดนี้ในแนวตั้งเราลงมา3ช่องเหมือนกันแต่แนวนอนเราไปกันกี่ช่องคะ2ช่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปเยอะเกินไปทำให้ช่วงเอวนี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดเวลาเราวาดลงมานะคะเวลาเราพับเนี่ยอาจจะทับกันไม่สนิทเพราะฉะนั้นเราต้องลงมาถึงแค่ช่องนี้ใช่ไหมคะลูกจากนั้นช่วงกระโปรงลงมาค่ะลูกกี่ช่องคะเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมลองนับซิเฉียงกี่ช่อง1 2 3 4 5ดังนั้นเวลาเราวาดต่อจากนี้เราก็ต้องวาด1 2 3 4 5เฉียงออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างกระโปรงของเพื่อนที่วาดออกมาคิดว่าเวลาพับแล้วทับกันสนิทไหมไม่สนิทนะถ้าเป็นตามเส้นสีแดงนี้จะพับกันไม่สนิทเพราะว่าฝั่งนี้เล็กกว่าฝั่งนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมคะลูก

0: ไม่เป็นไรแล้วก็เราต้องลงมาอีกไหมคะลงมาอีกหนึ่งช่องแล้วก็ลากกลับเข้าสู่แกนสมมาตรของเราแกนนี้จะแบ่งรูปออกเป็น2ส่วนนะคะแกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็น2ส่วน2ส่วนของแกนสมมาตรนี้จะต้องมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดที่เท่ากันแต่ในวันนี้เราจะไม่ใช่รูปที่มีแกนสมมาตร1แกนแล้วค่ะเด็กๆเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนดูซิว่าแกนสมมาตรนั้นจะแบ่งรูปออกเป็นกี่ส่วนแล้วแต่ละส่วนนะคะจะมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่และจะมีขนาดเท่ากันหรือไม่นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเขียนรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนได้ให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจโดยใช้ความรู้และข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของคุณครูเด็กๆมาสังเกตภาพนี้ค่ะภาพนี้รูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเด็กๆตอนนี้ทุกคนกำลังนับนะคะนักเรียนปลายทางลองนับด้วยนะเป็นรูป12เหลี่ยมมี12ด้านมี12มุมนะคะก็เป็นรูป12เหลี่ยมนะคะรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่
1: ม
0: ีบอกว่ามีถ้ามีแกนสมมาตรมีกี่แกนคะ
1: แกน
0: 2แกน2แกนอยู่ตรงไหน
1: 4แกน
0: 4แกนก็มี4แกนหรือว่า2แกนนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบโดยวิธีการพับดีไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบโดยวิธีการพับกระดาษเลยคุณครูมีรูป12เหลี่ยมให้กับนักเรียนแล้วใครจะออกมาพับดีนะเมื่อสักครู่กลุ่ม5ออกมาแล้วกลุ่ม1ออกมาแล้วต่อไปกลุ่ม2ค่ะอาจเซอร์กิตออกมาพับค่ะดูซิว่าจะมีกี่แกนเซอร์กิตออกมาทางนี้ก็ได้ลูกนี่เอาเลยสกิดยืนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พับเลยติดพับในนี้ก่อนพับไปก่อนแกนี้ใช่แกนสมมาตรไหมคะลูกใช่นะคะเซอร์กิตหาแกนสมมาตรแกนที่1เจอแล้วนะเดี๋ยวจะให้เซอร์กิตนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรนะคะอ่ะเซอร์กิตเขียนเส้นประเลยเขียนแนวตั้งแบบนี้ก็ได้หรอกจะได้ถนัดเส้นประนะลูกแกนสมมาตรแกนที่1เซอร์กิตชูให้เพื่อนดูเลยค่ะแกนสมมาตรแกนที่1ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะคะต่อไปคิดว่ามีแกนสมมาตรอีกไหมมีนะคะเดี๋ยวให้นาวาออกมาพับหาแกนที่2สิมีอีกไหมนาวาออกมาเลยถ้าพับแล้วเจอแกนที่2แล้วเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรให้กับคุณครูด้วยนะคะมาดูให้ตรงฝั่งนี้ด้วยลูกนาวาลากกลับมาให้ตรงใช่ไหมคะลูกแกนนี้ใช่แกนสมมาตรไหมใช่นะนาวาเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรนาวาหันมาทางนี้ลูกเดี๋ยวหันมาทางนี้นาวาแสดงแกนสมมาตรแกนที่2ให้เพื่อนดูเลยค่ะชูขึ้นมาเลยลูกนี่นะคะแกนสมมาตรของนาวานะคะก็คือแกนตั้งนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเป็นแกนนี้นะคะไหนใครคิดว่ามีแกนที่3บ้างรูปนี้จะมีแกนที่3นาวาคิดว่ามีแกนที่3มั้ยลูกลองหาดูซิมีมั้ยแกนที่3มีมั้ยคะ

0: อ่ะไหนใครคิดว่ามีเดี๋ยวจะให้ออกมาพับนาวาคิดว่าไม่มีนะอ่ะนาวากลับไปนั่งที่ก่อนแต่ใครคิดว่ามีแกนที่3อ่ะเดี๋ยวเชฟลองออกมาพับดูสิคะมีแกนที่3มั้ยดูสิ
1: ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ัน
1: นะ
0: บางคนบอกว่าไม่เท่ากันน่าจะไม่มีแกนที่3ได้ไหมคะลูกได้ไหมแกนที่3ไม่ได้ฝั่งนี้ได้ไหมคะลูก
1: ไม
0: ่
1: เหม
0: ือนได้ไหมคะไม่ได้นะโอเคนะคะแสดงว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรแค่กี่แกนมีแค่2แกนนั่นเองนะคะเชฟกลับไปนั่งที่ได้ขอบคุณเชฟมากเลยนะคะที่มาช่วยหาแกนที่3แต่ว่าเนื่องจากรูปนี้มีแกนที่3ไหมไม่มีนะดังนั้นเราจึงหาแกนที่3และแกนที่4ไม่ได้นะคะรูป12เหลี่ยมรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรแค่2แกนเท่านั้นนักเรียนสังเกตที่รูปแกนสมมาตรทั้ง2แกนนี้แบ่งรูป12เหลี่ยมออกเป็นกี่ส่วนคะแกนสมมาตร2แกนที่ตัดกันนี้แบ่งรูป12เหลี่ยมรูปนี้ออกเป็นกี่ส่วน1ส่วนฝั่งนี้อีก2ฝั่งนี้อีก3ฝั่งนี้อีกเป็น4ใช่ไหมคะนักเรียนดูส่วนทั้ง4ของรูป12เหลี่ยมนี้ที่ได้จากการใช้แกนสมมาตรในการแบ่งใช่ไหมคะรูปแต่ละรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเหมือนกันใช่ไหมคะลูกแต่ว่าอาจจะกลับข้างนะคะนี่ไปข้างบนนี่ลงข้างล่างนี่ไปทางซ้ายนี่ไปทางขวามีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะและมีขนาดเท่ากันไหม
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันไหมลูก
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเวลาเราพับทั้งสองข้างจะทับกันสนิทไหมทั้งสองข้างจะทับกันสนิทไหมคะถ้าไม่เท่ากัน
1: ไม
0: ่สนิทเพราะฉะนั้นนะคะรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะถ้าหากว่าเรานะคะพับตามแกนสมมาตรแล้วทั้งสองข้างของแกนสมมาตรจะทับกันสนิทเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูสิเหมือนที่เพื่อนออกมาหานี้ใช่ไหมคะรูปแรกเวลาเราพับทับกันสนิทเลยนะคะแกนที่สองก็ทับกันสนิทเลยนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง4ส่วนนี้นะคะจะมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดที่เท่ากันด้วยนะคะแล้วถ้าคุณครูมีกระดาษ A4 1แผ่นคุณครูมีกระดาษ A4 1แผ่นตรงนี้นะแล้วคุณครูต้องการคุณครูอยากจะทำรูปนี้คุณครูอยากตัดให้เป็นรูป12เหลี่ยมรูปนี้คุณครูจะต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงคะลูกเราวาดตามรูปนี้เลยไหม
1: เรา
0: วาดตามรูป12เหลี่ยมนี้เลยไหมคะเราพับก่อนใช่ไหมเราพับก่อนได้ไหมเราพับเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนสมมตินี่คุณครูพับตามแกนสมมาตรนี่แกนที่1เป็นแบบนี้แกนที่2เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเราพับปุ๊บเราก็จะได้รูปแบบนี้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราสามารถนำกระดาษ A4 ของเรามาพับเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนได้ไหมคะคุณครูพับครั้งที่1แล้วก็พับครั้งที่2นะคะแล้วก็พับครั้งที่2เมื่อคุณครูพับ2ครั้งแล้วคุณครูก็นำรูปนี้ไปทาบแล้วก็วาดคุณครูต้องวาดทั้ง4ส่วนเลยไหมคะคุณครูต้องวาดเต็มๆทั้ง12เหลี่ยมแบบนี้เลยไหม
1: ไม
0: ่เราก็วาดแค่ส่วนเดียวใช่ไหมคะเพราะเวลาเราพับตามแกนสมมาตรแล้วเนี่ยรูปที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปที่ได้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆตัว L แบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพับกระดาษ A4 ตามแกนสมมาตรตัดกัน2แกนแบบนี้แล้วเราก็ร่างรูปไว้ตามรูปนี้แล้วเราก็ทำยังไงตัดตามรูปที่ร่างไว้เราจะได้รูปแบบนี้คิดว่าจะได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองทดลองไหนใครมาร่างรูปให้คุณครูหน่อยเดี๋ยวให้แบมแบมออกมาร่างรูปให้คุณครูนะคะเดี๋ยวออกมาร่างรูปให้คุณครูหน่อยเร็วเราจะวางตรงนี้ทาไว้ใช่ไหมคะลูกทาไว้เลยใช้ดินปากการ่างไว้เลยค่ะ

ร่างรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รูปแบบนี้คิดว่าเวลาเราตัดไปแล้วเวลาเราเคลี่ยออกมาจะได้เป็นรูป12เหลี่ยมแบบนี้ไหมคะมาดูกันว่าจะได้หรือไม่แบมแบมตัดเลยค่ะนี่กันไกลเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะว่ารูปของแบมแบมจะมีลักษณะเป็น12เหลี่ยมแบบนี้หรือเปล่า

0: ช่วงนี้นะคะมีการใช้กรรไกรนะกรรไกรมีคมเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังในการใช้นะคะถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางโรงเรียนไหนตัดไปพร้อมๆกับเรานะคะคุณครูปลายทางช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสามารถสร้างรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนด้วยการพับนะคะพับตามแกนสมมาตรทั้ง2แกนแล้วทำการตัดได้นะคะรูปที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูนะคะก็จะแสดงวิธีการสร้างรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนให้กับนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะลองนึกภาพแล้วก็ทายกันว่ารูปนี้นะคะเมื่อตัดออกมาแล้วจะมีลักษณะอย่างไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาดูรูปนี้รูปนี้นะคะเกิดจากการที่คุณครูพับกระดาษตามแกนสมมาตร2แกนที่ตัดกันนะคะนี่แกนสมมาตรมี2แกนแบบนี้คุณครูพับกระดาษตามแกนที่1แกนที่1นะต่อไปพับแกนที่2ก็ยกมืออย่างรวดเร็วเลยนักเรียนปลายทางเดี๋ยวทายไปพร้อมกันเลยนะคะว่ารูปที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรเสนอมายืนนี่เลยค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตามรอยที่คุณครูร่างไว้เลยค่ะสเนลระวังด้วยนะคะเดี๋ยวโดนมือนะสเนลตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าจะเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ตอนนี้เรายังไม่ได้คลี่นะคะอ่ะสเนลลองคลี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งได้รูปอะไร
1: สามเหล
0: ี่ยมแต่เราต้องคลี่กี่ครั้ง
1: สอง
0: ครั้งเพราะมีแกนสมมาตรสองแกนอ่ะสเนลคลี่อีกครั้งหนึ่งค่ะรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรคะเป็น
1: สี
0: ่เหลี่ยมนั่นเองและด้านแต่ละด้านมีขนาดด้านแต่ละด้านเท่ากันทุกด้านเลยเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะมีแกนสมมาตรกี่แกนลูกมีแกนสมมาตรสี่แกนเลยใช่ไหมคะแต่ว่ารูปนี้เราสร้างมาจากแกนสมมาตรกี่แกนลูกแค่2แกนเท่านั้นนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสเนลกลับไปนั่งที่ได้ทุกคนปรบมือให้สเนลหน่อยนะคะรูปที่เกิดขึ้นนะคะก็จะได้แบบนี้เลยตอนที่ตัดออกมาตอนแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมคลี่ออกมาครั้งที่1ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมคะและเมื่อเราคลี่ครั้งที่2ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองด้านทุกด้านมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสามารถหาแกนสมมาตรได้ถึงกี่แกนเลยคะได้ถึง4แกนเลยใช่ไหมคะแต่รูปนี้เกิดจากที่เราพับตามแกนสมมาตร2แกนแล้วทำการตัดนั่นเองรูปนี้ยากไหมคะลูก
1: ไม่ยาก
0: รูปนี้ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปรูปต่อไปเป็นแบบนี้ค่ะคุณครูพับตามแกนสมมาตร2แกนแล้วได้ทำการร่างรูปไว้แบบนี้

0: ไว้แบบนี้คิดว่าหลังจากที่คุณครูตัดกระดาษแล้วเมื่อคลี่ออกมาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่คุณครูเตรียมไว้ให้แล้วนะคะร่างไว้ให้แล้วด้วยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะตอนนี้ลองนึกภาพดูก่อนว่าเป็นลักษณะอย่างไรใช่ก้าวเหลี่ยมไหมใช่ห้าเหลี่ยมไหมเดี๋ยวนักเรียนลองออกมาตัดกันใครดีนะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ไหนไหนออกมาตัดเลยไอกลุ่มที่5ไอออกมาตัดเลยค่ะไอตัดด้วยความระมัดระวังนะตัดได้ไหมลูกระวังมือข้างหลังด้วยนะคิดว่าจะออกมาแบบที่เราคิดไว้ไหมคะเด็กๆหลังจากตัดแล้วดูก่อนว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเข้าไปอีกลูกตัดเข้าไปอีกตัดเลยก็ได้ไม่เป็นไรระวังมือนะตอนนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเนี่ย1 2 3 4 5เป็นรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะไอลองคลี่ครั้งที่1สิคะคลี่ครั้งที่1ได้รูปนี้รูปนี้ค่ะต่อไปคลี่ครั้งที่2คลี่ครั้งที่2ค่ะไอได้รูปแบบนี้เหมือนที่นักเรียนนึกภาพไว้ไหมคะเหมือนไหมลูกเป็นรูปอะไรคะคล้ายๆกับเลขอะไรลูกเลข8ไอ้นับได้กี่เหลี่ยมนะคะลูก10เหลี่ยมใช่ไหมคะมีด้าน10ด้านมีมุม10มุมก็เป็นรูป10เหลี่ยมนั่นเองทุกคนปรบมือให้ไอ้หน่อยค่ะซึ่งรูปนี้นะคะเมื่อเราตัดออกมาแล้วนะคะจะได้แบบนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะลูกว่าแต่ละส่วนมีลักษณะยังไงคะเด็กๆมีลักษณะเหมือนกันแต่อาจจะกลับข้างกันใช่ไหมคะแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันจากกิจกรรมพับแล้วตัดนี้ทำให้เด็กๆเห็นว่าแกนสมมาตรนะคะรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนนี้แกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะเหมือนกันในลักษณะของสะท้อนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีขนาดเท่ากันนั่นเองเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะคะวาดรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนแบบนี้แต่คุณครูนะคะจะมีรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนมาให้เด็กๆแล้วแต่มีบางส่วนที่หายไปนะคะคุณครูจะมีแกนสมมาตรมาให้เด็กๆ2แกนแล้วก็มีรูป1ส่วนแบบนี้ค่ะเด็กๆดูรูปนี้ค่ะแล้วเด็กๆลองนึกภาพดูนะคะว่ารูปนี้นะคะมีแกนสมมาตร2แกนอยู่ตรงนี้มีรูป1ส่วนมาให้ส่วนที่หายไปมีอยู่3ส่วนมีลักษณะอย่างไรเมื่อเด็กๆนึกภาพออกแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆออกมาวาดส่วนที่หายไปอีก3ส่วนเพื่อให้ได้รูปที่มีแกนสมมาตร2แกนที่สมบูรณ์นักเรียนปลายทางนึกภาพออกหรือยังคะมีนักเรียนต้นทางบางคนนึกภาพออกแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ออกมาวาดส่วนที่มีแกนสมวาดส่วนที่หายไปของรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนนี้นะคะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะคนแรกเป็นใครคะเป็นพีชนะคะเดี๋ยวให้พีชออกมาวาดรูปอีก1ส่วนเลยนะคะโดยเริ่มวาดจากส่วนนี้เลยค่ะหนูจะเขียนส่วนไหนก่อนคะเดี๋ยวเขียนส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะคะมีรูป มีรูปอยู่1ส่วนมีลักษณะแบบนี้รูปอีก1ส่วนจะมีลักษณะอย่างไรวาดออกไป3ช่องนะคะตอนนี้นะคะพีชนะคะวาดรูปส่วนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพีชกลับไปนั่งที่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่ารูปที่พีชวาดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเด็กๆมาตรวจสอบกันค่ะว่ารูปที่พีชวาดนั้นถูกต้องหรือไม่เด็กๆดูสิคะพีชวาดจากแกนสมบ้าน1แกนตรงนี้ใช่ไหมคะลูกรูปข้างหนึ่งของแกนสมบ้านมีลักษณะแบบนี้นะอีกข้างหนึ่งมีลักษณะเหมือนกันไหมคะเด็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าจะอยู่ในลักษณะกลับข้างกันแบบสะท้อนกันใช่ไหมคะแล้วมีขนาดเท่ากันไหมลูกเท่ากันนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้มัดรูปอีกส่วนหนึ่งนะคะโดยที่แกนสมมาตรเป็นแกนนี้ค่ะใครจะออกมาวาดอีกดีคะเด็กๆต้นทางนะคะแสดงว่านึกภาพออกแล้วยกมือกันหลายคนเลยนักเรียนปลายทางนึกภาพออกหรือยังคะนำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะให้อีคิวนะคะออกมาวาดรูปส่วนที่อยู่ข้างล่างอีคิวออกมาเลยค่ะส่วนนี้แกนสมมาตรอยู่ในแนวนอนตรงนี้นะคะอีคิววาดทั้งสองส่วนไปได้เลยค่ะEQวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะ EQวาดถูกต้องไหมคะเดี๋ยว EQกลับไปนั่งที่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะว่า EQวาดได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเด็กๆมาพิจารณารูปของ EQค่ะรูปของ EQนะคะส่วนที่อยู่ข้างล่างส่วนที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะมีลักษณะเหมือนส่วนที่อยู่ข้างบนไหมลูกมีลักษณะเหมือนกันเลยแต่จะกลับข้างเหมือนสะท้อนกันอยู่ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปที่สมบูรณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพื่อนที่ออกมาว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้มีไม้บรรทัดมาด้วยนะคะทำให้เส้นนะคะไม่ตรงเหมือนรูปส่วนหนึ่งที่คุณครูกำหนดเวลาเราจะวาดรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะเด็กๆต้องดูด้วยว่าส่วนที่กำหนดนี้เป็นเส้นตรงหรือไม่ถ้าอยู่ในลักษณะขอบนะคะตรงนะคะรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรก็จะต้องตรงด้วยเช่นกันแต่ว่าในตอนนี้นะคะเพื่อนไม่ได้มีไม้บรรทัดออกมาวาดด้วยดังนั้นคุณครูถึงให้อภัยเพื่อนได้เด็กๆมาตรวจสอบกันค่ะเริ่มจากส่วนแรกก่อนที่พีชออกมาวาดเด็กๆดูนะคะรูปส่วนนี้ที่คุณครูกำหนดให้ออกไป3ช่องใช่ไหมคะหลังจากแกนสมมาตรก็ต้องออกไป3ช่องเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะขอบลงมา2ช่องตรงนี้ก็ต้องลงมา2ช่องเหมือนกันเพื่อที่จะให้เมื่อพับไปแล้ว2ข้างทับกันสนิทพอดีแล้วกลับมาเข้าใกล้แกนสมมาตรอีกกี่ช่องคะลูก1ช่องใช่ไหมคะเราก็กลับมาอีก1ช่องแล้วลงมาตอนนี้รูปที่พีชออกมาวาดถูกต้องเลยนะคะต่อไปมาดูรูปของ EQ บ้างรูปที่ EQ วาดจะเป็นส่วนล่างส่วนล่างนี้ลงมา1ช่องนะคะรูปออกไปอีก1ช่องนะคะแล้วส่วนนี้เมื่อพับแล้วนำมาทับจะต้องขึ้นไปอีก2ใช่ไหมคะลูกดังนั้นเมื่อนำมาพับลงมาก็จะต้องลงมาอีก2ช่องส่วนข้างบนนี้นะคะมีกี่ช่องคะเด็กๆส่วนยาวข้างบนนี้มีทั้งหมด6ช่องเมื่อพับลงมาก็จะต้องทับอีก6ช่องอีคิวก็วาดออกมา6ช่องถูกต้องเลยนะคะและส่วนนี้เราก็วาดขึ้นไปแบบนี้เลยเราจะได้รูปที่มีแกนสมมาตร2แกนนะคะที่มีรูปส่วนหนึ่งมีลักษณะแบบนี้ที่สมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะเมื่อระบายสีแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ด้วยตนเองนะคะจะเป็นการเขียนรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนนั่นเองครูจะมีแกนสมมาตรมาให้เด็กๆ2แกนแล้วก็มีรูปมาให้เด็กๆ1ส่วนนะคะซึ่งรูปที่คุณครูกำหนดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เองค่ะรูปนี้มีแกนสมมาตรแกนที่1สีแดงและแกนสมมาตรแกนที่2สีน้ำเงินคุณครูเตรียมให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนต้องต่อเติมอีกกี่ส่วนคะ
1: 3
0: 1ส่วน2ส่วน3ส่วนดูแกนสมมาตรนะคะถ้าเด็กๆจะต่อเติมรูปส่วนนี้เด็กๆต้องดูแกนสมมาตรสีอะไร
1: สี
0: แดงใช่ไหมถ้านักเรียนจะต่อเติมส่วนที่อยู่ข้างล่างนี้เด็กๆต้องดูแกนสมมาตรสีอะไรสีน้ำเงินนั่นเองพร้อมไหมคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนเติมส่วนของรูปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานด้วยนะคะและให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยเมื่อนักเรียนสอบถามเด็กๆแต่ละกลุ่มพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้นำรูปนี้ออกมาเลยค่ะคุณครูเตรียมให้นักเรียนแล้วคุณครูปลายทางแจกกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเป็นตารางนะคะกระดาษตารางที่มีแกนสมมาตร2แกนและมีรูปส่วน1กำหนดไว้ให้นะคะตอนนี้ทุกคนได้ใบกิจกรรมครบหรือยังคะถ้าครบแล้วลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนปลายทางสามารถเขียนรูปอีก3ส่วนที่หายไปได้ไหมคะนักเรียนต้นทางทำได้ไหมลูก
1: ได
0: ้นะเท่าที่คุณครูเดินตรวจดูนะคะจะมีบางคนที่วาดรูปนะคะออกมาได้เหมือนกับรูปนี้เลยแต่ว่าบางคนขนาดอาจจะยังไม่เท่ากันบางคนทำได้ถูกต้องแล้วนะคะรูปนะคะเราจะต้องมีลักษณะเหมือนกันนอกจากเหมือนกันแล้วจะต้องมีขนาดเป็นยังไงด้วยเท่ากันเดี๋ยวเรานะคะมาวาดเติมต่อไปดูสิคะว่ารูปเฉลยจะเป็นอย่างไรนักเรียนตรวจของตัวเองด้วยนะว่าถูกต้องหรือไม่เริ่มจากเส้นแรกลูกตรงนี้เด็กๆเห็นไหมคะเส้นสีชมพูที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ลงมากี่ช่องคะลูก
1: สอง
0: ลงมาสองช่องลงตรงไหมไม่ตรงนะแต่ลงมาแบบเอียงๆไปหนึ่งช่องใช่ไหมลงมาสองช่องเอียงไปหนึ่งช่องก็ลงมาแบบนี้ที่คุณครูไปตรวจดูมีบางคนลากมาถึงช่องที่สองตรงนี้เลยเด็กๆเวลาเราพับจะต้องทับกันสนิทพอดีถ้าหนูวาดเลยมาจะทับกันไม่สนิทนะคะและไม่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะต่อไปเส้นที่สองเด็กๆดูออกมาเส้นออกมาตรงนี้เป็นยังไงคะต้องยาวออกมาใช่ไหมลูกต้องยาวออกมาบางคนยาวออกมาแค่ไม่กี่ช่องหนูดูสิคะว่าแหลมๆนี้ยาวออกไปกี่ช่องนับ1 2 3 4 5เวลาหนูลากออกไปนะคะแหลมๆตรงนี้ก็ต้องยาว5ช่องเหมือนกัน1 2 3 4 5ต้องลากออกมาจนสุดแบบนี้เลยนะคะถ้าหนูลากไปแค่4ช่องหรือ3ช่องเวลาพับแล้วจะทับกันไม่สนิทไม่ใช่รูปที่มีแกนสมมาตรนะต่อไปข้างล่างข้างล่างเราก็ดูทีละเส้นเหมือนกันนะคะเริ่มจากรูปแรกคุณครูดูร่างเส้นสีเขียว5ช่องเหมือนกันใช่ไหมคะเฉียงขึ้นไปแบบนี้เราก็ต้องลงมา1ช่องลากออกมาจากนั้นเส้นที่2แหลมๆขึ้นไปเวลาพับลงมาก็ต้องมีแหลมๆลงมาใช่ไหมลูกขึ้นไปกี่ช่อง1 2 3แหลมๆยาวขึ้นไป3ช่องจากแกนสมมาตรลงมาก็ต้อง3ช่องเหมือนกันแบบนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขึ้นมาแล้วก็ลากออกไปแบบนี้เด็กๆได้รูปแบบนี้ไหมคะได้รูปแบบนี้แล้วมีขนาดเท่ากันไหมแต่ละส่วนเท่ากันนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาช่วยกันสรุปค่ะวันนี้เราสร้างรูปที่มีแกนสมมาตรกี่แกน2แกนนะรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนนะคะแกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆถ้าเป็น1แกนแกนสมมาตรแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2ส่วนแต่ถ้ามีแกนสมมาตร2แกนแบ่งรูปออกเป็นกี่ส่วนคะ4ส่วนเลยนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 3.6 แบบฝึกหัด 3.6 นี้มี5ข้อมีแกนสมมาตร2แกนให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเป็นเรื่องการพัฒนาความสามารถในการนึกภาพเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรกิจกรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเรามาเรียนรู้กันนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ตัวอย่างกระดาษที่ตัดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนกระดาษสีอ่อนกรรไกรนะคะและกระดาษที่ตัดเป็นรูปต่างๆที่มีแกนสมมาตร2แกนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดขอบคุณครู

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: อ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล่าวถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างนี้หิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีน

0: ทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
1: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วล่ะ
0: เราต้องไปกันแล้วล่ะค
1: ่
0: ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
1: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
0: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไออีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1เลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางได้มาเล่นเกมตกปลากันค่ะนักเรียนอยากเล่นไหมคะ
1: อยาก
0: ถ้านักเรียนอยากเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกติกาในการเล่นเกมกันเลยค่ะสำหรับกติกาในการเล่นเกมนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ1 นะคะนักเรียนจะต้องผัดกันตกปลาทีละคนภายในกลุ่มของตัวเองค่ะและข้อที่2นะคะจะต้องตกลงกันภายในกลุ่มนะคะเกี่ยวกับลำดับการตกปลาของแต่ละคนค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องตกลงกันนะคะว่าใครจะเป็นคนตกคนที่1คนที่2คนที่3ตามลำดับนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องตกให้ครบทุกคนนะคะโดยนักเรียนจะตกขึ้นมานะคะก็จะเป็นบัตรคำเกี่ยวกับวัตถุกับวัสดุนักเรียนยังจำคำว่าวัตถุกับวัสดุได้ไหมคะยังจำได้ใช่ไหมคะวัตถุคืออะไรคะวัตถุคืออะไรคะวัตถุก็คือเครื่องใช้สิ่งของต่างๆใช่ไหมคะแล้ววัสดุล่ะคะคืออะไรวัสดุคืออะไรคะนักเรียนปลายทางคืออะไรคะวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาทำเป็นวัตถุนั้นๆใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังพอจำได้นะคะ

0: ในแต่ละรอบของการเล่นเกมนะคะคุณครูก็จะกำหนดนะคะว่าให้นักเรียนตกบัตรคำเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นถ้าคุณครูให้นักเรียนตกบัตรคำคำว่าวัตถุนักเรียนก็จะต้องพิจารณานะคะว่าบัตรคำอันนั้นเป็นวัตถุหรือไม่ถ้าเป็นวัตถุก็ตกขึ้นมาไว้ที่ตัวเองก่อนนะคะพอตกขึ้นมาไว้ที่ตัวเองจนครบทุกคนแล้วมาตรวจสอบกันว่านักเรียนเนี่ยได้ตกบัตรคำถูกต้องหรือไม่พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจกติกาในการเล่นเกมในวันนี้ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะมาหยิบตะกร้าเพื่อที่จะไปเล่นเกมตกปลากันค่ะมาเลยค่ะตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะมาเลยค่ะหยิบเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายเด็กๆคะเด็กๆคะตอนนี้นะคะนักเรียนได้ตะกร้าตกปลาไปแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยเอาปลาวางไว้บนโต๊ะกระจายบัตรคำเลยค่ะกระจายปลาไว้บนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็นักเรียนคนไหนที่จะตกเป็นลำดับแรกนะคะก็ถือไม้เบ็ดตกปลาเลยค่ะกลุ่มนี้ทุกตัวเลยลูกกลุ่มหนึ่งเอาปลาออกไว้วางบนโต๊ะทุกตัวเลยค่ะทุกตัวกระจายเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งทีนี้ใครที่จะตกเป็นคนแรกหยิบไม้ตกปลาถือไว้เลยค่ะถือไว้หรือยังคะถือถือค่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งยังไม่ตกนะคะยังไม่ตกปลานะรอบแรกนะคะคุณครูจะให้ตกปลาที่เป็นบัตรคำเกี่ยวกับวัตถุเริ่มตกได้เลยค่ะคำไหนที่เป็นวัตถุตกขึ้นมาเลยค่ะเอาไว้ที่ตัวเองคิดว่าคำไหนตกมาอาจจะได้หลายคำก็ตกมาเลยเปลี่ยนให้เพื่อนนี่ตัวคะเอาไว้ที่ตัวเองก่อนเอาไว้ที่ตัวเองก่อนแล้วก็ส่งไม้ให้เพื่อนเลยตกมาไว้ที่ตัวเองยังไม่ใส่ตะกร้านะคะยังไม่ใส่ตะกร้าตกมาไว้ที่ตัวเองแล้วส่งไม้ให้เพื่อนส่งไม้ให้เพื่อนส่งไม้ให้เพื่อนส่งให้เพื่อนยังส่งให้เพื่อนยังเพื่อนตกครบทุกคนหรือยังเพื่อนคนอื่นตกครบทุกคนหรือยังส่งให้เพื่อนค่ะส่งไม้ให้เพื่อนเนาะเอาปลาไว้ที่ตัวเองเอาปลาไว้ที่ตัวเองกลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม3ตกครบทุกคนยังคะตกกลุ่ม1ตกครบทุกคนหรือยังตกให้ครบค่ะคำไหนก็ได้ที่เป็นวัตถุไงคำไหนก็ได้ที่เป็นวัตถุใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งกลุ่มไหนตกวัตถุครบทุกคนแล้ว แล้วนะคะให้เอาไม้เบสวางให้เอาไม้วางเอาไม้วางเอาปลาไว้ที่ตัวเองเอาปลาเอาหวัดคำไว้ที่ตัวเองปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางตกคำว่าวัตถุเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคำที่นักเรียนได้ตกมาเป็นวัตถุหรือไม่คำที่เป็นวัตถุก็อย่างเช่นไม้บรรทัดเหล็กไม้บรรทัดพลาสติกตะเกียบไม้เสื้อนักเรียนลูกโป่งแก้วพลาสติกผ้าขนหนูสมุดตะปูกระป๋องน้ำอัดลมกระดาษเยื่อลวดเย็บกระดาษไม้ไอศกรีมลวดยางลบขวดน้ำพลาสติกถุงพลาสติกยางรัดของคลิปหนีบกระดาษฟอยล์ห่ออาหารถ้าคำไหนที่หนูตกแล้วตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องให้ใส่ไว้ในตะกร้าให้เรียบร้อยเลยค่ะใส่ไว้ในตะกร้าแต่ถ้าคำไหนที่นักเรียนตกแล้วไม่มีอยู่ในนี้ให้วางคืนที่เดิมวางคืนที่เดิมนะคะคำไหนที่ถูกใส่ตะกร้าคำไหนที่ไม่ถูกต้องวางคืนที่เดิมเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางปลายทางเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งปรบมือ3ครั้งรอบที่2รอบสุดท้ายแล้วนะคะให้ตกคำที่เป็นวัสดุค่ะเชิญค่ะตกค่ะตกเสร็จแล้วไว้ที่ตัวเองไว้ที่ตัวเองแล้วส่งไม้ให้เพื่อนต่อเลยตายวนให้ครบทุกคนส่งให้เพื่อนปิ่นตกแล้วใช่ไหมอ๋อขอโทษเดี๋ยวให้เพื่อนก่อนกลุ่มไหนตรงครบทุกคนแล้วยกมือกลุ่ม2กลุ่ม5ครบทุกคนแล้วกลุ่ม1ครบทุกคนหรือยังคะกลุ่ม1ตกปลาครบทุกคนหรือยังรอบที่2ครบแล้วกลุ่ม3ตกปลาครบทุกคนหรือยังกลุ่ม4จะโอ๋จะโอ๋ตกปลาครบทุกคนหรือยังคะครบแล้วถ้าครบแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปบให้ดังกว่านี้ปบใหม่อีก5ทีปบแล้วนั่งตัวตรงค่ะมาดูกันนะคะว่าบัตรคำที่นักเรียนได้ตกมานั้นนะคะเป็นวัสดุหรือไม่สำหรับบัตรคำที่เป็นวัสดุมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะก็มีไม้เหล็กกระดาษพลาสติกอลูมิเนียมยางผ้าทองแดงสแตนเลสทองดินเหนียวและก็สังกะสีค่ะถ้าบัตรคำที่ตกมาถูกต้องหยิบใส่ตะกร้าค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะเด็กๆสำหรับบัตรคำที่อยู่บนโต๊ะนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บปลานะคะลงไปในตะกร้าให้หมดค่ะแล้วนำอุปกรณ์ไปคืนไว้ด้านข้างนะคะวางไว้ด้านข้างคุณครูจะให้เวลาแต่ละกลุ่ม10วินะคะคุณครูจะนับ1ถึง10ให้ทุกกลุ่มนะคะเก็บอุปกรณ์และนำตะกร้าไปวางไว้ด้านข้าง1 2 3 4นำไปวางไว้ด้านข้างนะคะนำไปวางไว้ด้านข้าง เก็บแล้วอ่ะ7 8อ่ะแล้วกลับมานั่งที่ค่ะ9 10อ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางนี้ค่ะเด็กๆอ่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะก็ได้เล่นเกมตกปลากันไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะคุณครูมีคำถามค่ะอยากจะถามว่าเบ็ดตกปลานี้สามารถดึงดูดบัตรคำขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อกี้ใครยกมือครูมองไม่ทันเดี๋ยวเอามือลงก่อนได้ไหมใครจะตอบยกมือโอ้กลุ่ม5ยกก่อนกลุ่ม5ขอไม้ให้กลุ่ม5ด้วยค่ะเบ็ดตกปลาตกบัตรคำขึ้นมาได้อย่างไร
1: เอาเบ็ดใช่ไหมครับเอาไปใส่ตรง
0: ทำไมถึงตกปลาขึ้นมาได้ลูกบัตรคำที่เป็นปลาขึ้นมาได
1: ้พอเอาไปใส่ตรงลวดครับเอาแม่เหล็กใส่ตรงลวดครับ
0: ก็คือแม่
1: ลวดหนีบกระดาษ
0: ลวดหนีบกระดาษก็คือเอานำแม่เหล็กไปเข้าใกล้ใช่ไหมเข้าใกล้กับตัวปลาก็คือที่ตกขึ้นมาได้ใช่ไหมคะก็คือใช้แม่เหล็กดึงดูดขึ้นมาถูกไหมคะคำตอบเดียวกับเพื่อนที่ตอบมาไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่เพื่อนกลุ่ม2เมื่อกี้ตอบอื่นมีคำตอบเดียวคืออะไรลูก
3: 1ครับครู
0: กลุ่ม1ขอโทษเบ็ดตกปลาสามารถดึงดูดบัตรคำขึ้นมาได้ยังไงคะ
4: เพราะเบ็ดตกปลามีส่วนของแม่เหล็กอยู่และปลานั้นมีลวดเสียบกระดาษอยู่ครับ
0: ก็
4: แม่เหล็กก็ดูดปลาขึ้นมา
0: สามารถดูดปลาขึ้นมาได้ก็คือใช้แม่เหล็กก็คือแบบเดียวกับกลุ่ม5เลยใช่มั้ยคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะหรือมีคำตอบอื่นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับเบ็ดตกปลานะคะสามารถดึงดูดบัตรคำขึ้นมาได้เพราะว่าแม่เหล็กดึงดูดขึ้นมานั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนักเรียนคะแล้วแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัสดุใดได้บ้างช่วยกันตอบมีอะไรคะมีลวดเสียบกระดาษไม้บรรทัดเหล็กมีอะไรอีกคะมีตะปูมีอะไรคะมีอะไรนะเพื่อนบอกตะเกียบมีไมโครโฟนโอเคปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเมื่อกี้ที่เพื่อนได้ตอบมาก็มีทั้งไม้บรรทัดเหล็กมีลวดเสียบกระดาษใช่ไหมคะมีตะเกียบมีอะไรอีกนะมีไมโครโฟนมีตะปูที่เพื่อนได้ตอบมานะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอะไรบ้างคะอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่1แม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรได้บ้างสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อข้อแรกนักเรียนจะต้องสังเกตการดึงดูดของแม่เหล็กเมื่อนำเข้าใกล้วัตถุต่างๆและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องบอกชนิดของวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดหรือไม่ดึงดูดได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ1แม่เหล็ก2ไม้บรรทัดเหล็ก3ไม้บรรทัดพลาสติก4แก้วพลาสติก5ผ้าขนหนู6เสื้อนักเรียน7กระป๋องน้ำอัดลม8สมุด9กระดาษเยื่อ10ลวดเย็บกระดาษซึ่งกิจกรรมในวันนี้ครูจะใช้ลวดเสียบกระดาษแทนลวดเย็บกระดาษนะคะเนื่องจากลวดเย็บกระดาษอาจจะเกิดอันตรายกับนักเรียนได้11ไม้ไอศกรีม12ตะเกียบไม้13ลวดหรือแผ่นทองแดง14ลูกโป่ง15ยางลบ16วัตถุอื่นๆใกล้ตัวค่ะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะมีด้วยกัน2ข้อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะคะเมื่ออ่านวิธีทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะว่านักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะคะในวันนี้สำหรับวิธีทำในข้อแรกนะคะในข้อที่1นักเรียนจะต้องสังเกตวัตถุแต่ละชนิดที่กำหนดให้และวัตถุอื่นๆที่สนใจและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุต่างๆสังเกตและบันทึกผล อภิปรายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นบันทึกผลค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นวิธีทำทั้ง2ข้อที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมมาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่ได้ฟังวิธีทำกันไปนะคะนักเรียนคะในวันนี้สิ่งแรกอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องทำเลยคืออะไรคะใครจะตอบยกมืออ่ะกลุ่ม5ให้เมทันตอบมั่งลูกให้เมทันอันดับแรกนักเรียนทำอะไรคะ
1: สังเกตวัตถุค่ะ
0: สังเกตวัตถุคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นนักเรียนไปทางคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะนั่งลงค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสิ่งแรกอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องทำนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตวัตถุแต่ละชนิดค่ะนักเรียนคะแล้วเมื่อนักเรียนสังเกตวัตถุแต่ละชนิดแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปคะกลุ่มหนึ่งต้องทำอะไรต่อไปคะ
1: บันทึกผลค่ะ
0: เมื่อสังเกตแล้วก่อนบันทึกผลนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนในข้อที่2กลุ่ม5เพื่อนจะช่วยกลุ่ม5จะช่วยกลุ่ม1ต้องทำอะไรต่อคะ
1: นำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุต่างๆครับ
0: เพื่อนบอกว่าเมื่อนักเรียนสังเกตวัตถุแต่ละชนิดแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุต่างๆนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนด้วยค่ะเมื่อนักเรียนนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุต่างๆแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและบันทึกนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องสังเกตอะไรเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุนั้นนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะพอนำแม่เหล็กเข้าใกล้กับวัตถุนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรเอ่ยกลุ่ม4ส่งไม้ให้กลุ่ม4หน่อยลูกต้องสังเกตอะไรเอ่ย
3: ต้องสังเกตวัสดุที่จะเอาเข้าใกล้แม่เหล็กว่าเป็นเหล็กไหมครับ
0: อ๋อต้องเพื่อนบอกว่าต้องสังเกตว่าเป็นเหล็กหรือไม่ใช่ไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5กลุ่ม5จะตอบเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้กับวัตถุนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรเอ่ย
1: การดึงดูดของแม่เหล็กครับ
0: เพื่อนบอกว่าการดึงดูดของแม่เหล็กเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับคำตอบนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตการดึงดูดของแม่เหล็กกับวัตถุแต่ละชนิดนะคะว่าดึงดูดหรือไม่ดึงดูดนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากนั้นนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไรนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกลุ่ม5ขอไมค์ให้กลุ่ม5ได้ค่ะต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไร
1: การดึงดูดของแม่เหล็กครับ
0: เพื่อนบอกว่าการดึงดูดของแม่เหล็กมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องอภิปรายนะคะนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นๆและบันทึกผลพอเข้าใจวิธีทำในวันนี้ไหมคะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าแม่เหล็กดึงดูดวัตถุนั้นสังเกตอย่างไรคะเมื่อเรานำแม่เหล็กเข้าใกล้กลุ่ม5ค่ะเมทันนักเรียนจะสังเกตอย่างไรคะ
1: สิ่งของจะเข้าใกล้แม่เหล็กขึ้นค่ะ
0: เมทันบอกว่าสิ่งของจะเข้าใกล้แม่เหล็กขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตจากการที่วัตถุเคลื่อนที่เข้าไปใกล้แม่เหล็กหรือไปติดกับแม่เหล็กนั่นเองค่ะก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าดึงดูดหรือไม่ถ้าดึงดูดนะคะสิ่งของก็จะเคลื่อนที่เข้าใกล้หรือไปติดกับแม่เหล็กค่ะแต่ถ้าไม่ดึงดูดนะคะสิ่งของหรือวัตถุนั้นนะคะก็จะไม่เคลื่อนที่เข้าใกล้นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะบันทึกนักเรียนจะต้องบันทึกในใบงานเรื่องการดึงดูดของแม่เหล็กหน้าที่51และหน้า52ค่ะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะเปิดไปที่ใบงานหน้าที่51และ52ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะอ่ ่ะเปิดไปที่หน้า51นะคะแล้วก็หน้า52ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยถ้าเปิดแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะคะว่าในหน้า51กับ52นักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรสำหรับใบงานในหน้านี้นะคะก็จะมีตารางมาให้นักเรียนซึ่งในตารางนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ช่องนะคะใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นช่องของวัตถุซึ่งช่องของวัตถุนี้นะคะก็จะกำหนดมาให้นักเรียนแล้วนะคะก็จะมีไม้บรรทัดเหล็กนะคะส่วนในช่องถัดมาก็จะเป็นวัสดุนักเรียนคะในช่องถัดมาก็จะเป็นวัสดุโดยที่นักเรียนจะต้องระบุนะคะว่าไม้บรรทัดเหล็กทำมาจากวัสดุอะไรไหนลองตอบสิคะไม้บรรทัดเหล็กทำมาจากวัสดุอะไรเอ่ยเหล็กใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนลงไปว่าวัสดุที่ใช้ทำไม้บรรทัดเหล็กนั้นก็คือเหล็กนะคะตอนนี้ยังไม่ให้เขียนนะคะให้ฟังวิธีบันทึกผลก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนบันทึกผลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำแม่เหล็กนะคะมาเข้าใกล้วัตถุต่างๆนะคะแล้วสังเกตนะคะว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุนั้นได้หรือไม่ถ้าผลการสังเกตของนักเรียนสังเกตว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดกับวัตถุนั้นได้ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องดึงดูดแต่ถ้าสังเกตแล้วว่าแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดวัตถุนั้นได้นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องในช่องไหนเอ่ยในช่องไม่ดึงดูดพอเข้าใจการบันทึกผลวันนี้ไหมคะ
5: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1 นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องการดึงดูดของแม่เหล็กให้กับนักเรียน2นะคะช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับวัสดุที่นักเรียนไม่คุ้นเคยสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะ1นะคะให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมตามวิธีทำข้อที่1ถึงข้อที่2และข้อที่2ค่ะให้นักเรียนนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุและบันทึกผลการสังเกตและวัสดุที่ใช้ทำวัตถุแล้วร่วมกันตอบคำถามค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมนะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะฟังคำแนะนำในการสังเกตในวันนี้ก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยนะคะนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งค่ะวางดินสอก่อนนะคะฟังคำแนะนำก่อนนะคะในการสังเกตนักเรียนคะสำหรับคำแนะนำในการสังเกตเมื่อนักเรียนสังเกตวัตถุที่ได้กำหนดไว้ในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอาจจะให้นักเรียนเพิ่มวัตถุใกล้ตัวที่สนใจอีก 2-3 ชนิดที่จะนำมาทดสอบนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมในวัตถุที่กำหนดให้เสร็จเรียบก่อนนะคะเมื่อเวลาเหลือนักเรียนค่อยเพิ่มวัตถุใกล้ตัวมาทดสอบ 2-3 ชนิดนะคะจากนั้นข้อที่2นักเรียนไม่ควรนำแท่งแม่เหล็กไปแตะที่วัตถุโดยตรงและข้อที่3ให้นักเรียนวางวัตถุไว้แล้วค่อยๆนำแท่งแม่เหล็กขยับเข้าไปใกล้วัตถุอย่างช้าๆและข้อที่4นะคะสังเกตผลที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบนักเรียนพอเข้าใจคำแนะนำในการสังเกตในวันนี้ไหมคะพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ดูการสาธิตของคุณครูเพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรืออาจจะยังมองภาพไม่ออกเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะไปดูการสาธิตนะคะการนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กับวัตถุของคุณครูกันค่ะไปกันเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการสาธิตการนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กับวัตถุของคุณครูกันเลยค่ะ นักเรียนจะค่อยๆนำแม่เหล็กเข้าใกล้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่ไปจับวัตถุนะคะแต่จะเคลื่อนที่แม่เหล็กเข้าใกล้แบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเข้าใกล้ให้มากที่สุดนะคะอ่ะประมาณนี้เลยค่ะนักเรียนก็สังเกตผลที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปค่ะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันค่ะนักเรียนคะไม้บรรทัดเหล็กทำมาจากวัสดุอะไรคะ
1: เหล็ก
0: ทำมาจากเหล็กใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้ดึงดูดหรือไม่ดึงดูดคะไม้บรรทัดเหล็กคำตอบก็คือดึงดูดนั่นเองแล้วไม้บรรทัดพลาสติกล่ะคะทำมาจากอะไรเอ่ย
1: พลาสติก
0: ทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะ

0: ื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้แม่เหล็กดึงดูดไหมบรรทัดพลาสติกไหมคะไม่ดึงดูดแก้วพลาสติกล่ะคะทำมาจากอะไรทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะดึงดูดหรือไม่ดึงดูดคะแม่เหล็กไม่ดึงดูดใช่ไหมคะผ้าขนหนูทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากผ้าแล้วแม่เหล็กดึงดูดหรือไม่ดึงดูดคะไม่ดึงดูดต่อมาเสื้อนักเรียนทำมาจากอะไรคะทำมาจากผ้าแม่เหล็กดึงดูดไหมคะ
1: ไม่ดึงด
0: ู
1: ด
0: คำตอบก็คือไม่ดึงดูดต่อมาค่ะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมอันนี้นะคะก็บันทึกไปแล้วว่าทำมาจากอลูมิเนียมนะคะแล้วแม่เหล็กดึงดูดไหมคะ
1: ไม
0: ่ดึงดูดสมุดทำมาจากอะไรคะทำมาจากกระดาษแม่เหล็กดึงดูดไหมคะ
1: ไม่ดึงดูด
0: ต่อมากระดาษเยื่อทำมาจากอะไรคะทำมาจากกระดาษแม่เหล็กดึงดูดไหมคะ
1: ไม
0: ่ดึงดูดต่อมาลวดเสียบกระดาษทำมาจากอะไรคะทำมาจากเหล็กแม่เหล็กดึงดูดไหมคะ
1: ไม่ดึงดูด
0: แม่เหล็กดึงดูดไหมคะดึงดูดไม้ไอศกรีมทำมาจาก
1: ไม
0: ้ทำมาจากไม้ใช่ไหมคะแม่เหล็กดึงดูดไหมคะ
1: ไม่ดึงดูด
0: ต่อมาตะเกียบไม้ทำมาจาก
1: ไม้
0: ทำมาจากไม้แม่เหล็กดึงดูดไหมคะ
1: ไม่ดึงดูด
0: ต่อมาข้อที่12เขาให้นักเรียนเลือกใช่ไหมคะลวดหรือแผ่นทองแดงซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะก็เลือกลวดนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าเลือกแผ่นทองแดงนะคะนักเรียนก็บันทึกวัสดุที่ใช้ทำแผ่นทองแดงแล้วก็ตอบตามผลที่นักเรียนสังเกตได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเลือกลวดลวดทำมาจากอะไรคะทำมาจากเหล็กใช่ไหมคะผลการสังเกตดึงดูดหรือไม่ดึ
1: งด
0: ู
1: ด
0: คำตอบก็คือดึงดูดต่อมาลูกโป่งทำมาจากอะไรทำมาจากยางดึงดูดไหมคะแม่เหล็กไม่ดึงดูดต่อมายางลบทำมาจาก
1: ยาง
0: แม่เหล็กดึงดูดไหมเอ่ยคำตอบก็คือไม่ดึงดูดนั่นเองตอบถูกไหมคะถ้านักเรียนตอบถูกนะคะใส่เครื่องหมายถูกนะคะแต่ถ้านักเรียนยังตอบไม่ถูกนะคะก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคุณครูก็มีวิดีทัศน์นะคะเพิ่มเติมมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนบางคนอาจจะยังสังเกตผลไม่ชัดเจนนะคะก็จะมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนดูซึ่งวัตถุนะคะอาจจะเป็นวัตถุที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะบางวัตถุนะคะก็อาจจะเป็นวัตถุเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีทัศน์กันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูวิดีทัศน์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนะคะถามนักเรียนว่าวัตถุใดบ้างที่แม่เหล็กดึงดูดและนักเรียนทราบได้อย่างไรอ่ะขอกลุ่มหนึ่งค่ะขอกลุ่มหนึ่งมีวัตถุใดบ้างคะที่แม่เหล็กดึงดูดเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนยกให้เพื่อนตอบลูกให้เพื่อนผู้หญิงตอบวัตถุใดบ้างที่แม่เหล็กดึงดูดคะ
1: แม่บรรทัดเหล็กค่ะ
0: มีแม่บรรทัดเหล็กมีอะไรคะ
1: ลวดเสียบกระดาษ
0: ลวดเสียบกระดาษแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าดึงดูดแม่เหล็กดึงดูดขอเพื่อนอีกคนช่วยเพื่อนหน่อยขอกลุ่ม5ทราบได้อย่างไรเอ่ย
2: สิ่งของใกล้กับแม่เหล็กครับ
0: เพราะสิ่งของเคลื่อนที่เข้าใกล้แม่เหล็กใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดก็มีไม้บรรทัดเหล็กลวดเสียบกระดาษและเส้นลวดเพราะเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุจะเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ววัตถุใดบ้างที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดและนักเรียนทราบได้อย่างไรขอกลุ่ม2ขอไม้ให้กลุ่ม2ด้วยค่ะวัตถุใดบ้างที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดที่เราได้ทำกิจกรรมไป
1: ทองแดงครับ
0: มีอะไรนะคะ
1: ทองแดงครับ
0: มีทองแดงมีอะไรอีกที่ไม่ด
1: ึ
0: งด
1: ู
0: ด
1: ผ้าเช็ดหน้าครับ
0: มีผ้าเช็ดหน้า
1: ตะเกียบครับ
0: อะไรนะคะ
1: ไม้จิ้มฟัน
0: ไม้จิ้มฟันแล้วทราบได้อย่างไรขอเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ช่วยเพื่อนตอบขอกลุ่ม4ทราบได้อย่างไรว่าวัตถุนั้นไม่ดึงดูดกับแม่เหล็กแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดวัตถุนั้นได้เพราะอะไร
1: เพราะไม่ใช่เหล็กครับ
0: เพราะไม่ใช่เหล็กสังเกตจากอะไรลูกหนูสังเกตจากอะไร
1: สีครับ
0: สังเกตจากสีมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม3หนูทราบได้อย่างไรพอหนูเข้าใกล้กับวัตถุนั้นแล้วไม่ดึงดูดเพราะอะไรทราบได้ยังไงเมื่อกี้เพื่อนยกให้เพื่อนหน่อย
3: พอเอาไปใกล้แล้ววัตถุมันไม่ติดกับแม่เหล็กค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าพอนำแม่เหล็กเข้าใกล้แล้ววัตถุไม่ติดกับแม่เหล็กใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะไปดูคำตอบกันค่ะก็คือวัตถุที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดก็มีไม้บรรทัดพลาสติกแก้วพลาสติกผ้าขนหนูเสื้อนักเรียนกระป๋องน้ำอัดลมสมุดกระดาษเยื่อไม้ไอศครีมตะเกียบไม้ลูกโป่งยางลบเพราะว่าเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุจะไม่เคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกันไปนักเรียนคะขอตัวแทนสรุปกิจกรรมในวันนี้หน่อยได้ไหมคะกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ยกก่อนเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างคะ
2: แม่เหล็กดึงดูดอะไรได้บ้างครับ
0: แม่เหล็กดึงดูดอะไรได้บ้างลองบอกเพื่อนหน่อยสิคะว่าดึงดูดอะไรได้บ้าง
2: ไม้บรรทัดเหล็กครับ
0: ไม้บรรทัดเหล็กมีอะไรคะ
2: ลวดครับ
0: ลวดแล้วมีอะไรคะ
2: ลวดเย็บกระดาษครับ
0: ลวดเย็บกระดาษมีอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วอยากจะถามว่าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยเขาทำมาจากวัสดุเดียวกันไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ทำมาจากอะไรบ้างคะวัสดุอะไรบ้าง
2: ผ้าครับ
0: มีผ้ามีอะไรคะ
2: เหล็กครับ
0: มีเหล็กมีอะไรคะ
2: ยางครับ
0: มียางหมดหรือยังคะ
2: ไม้ครับ
0: ไม้มีอย่างอื่น
2: ไหมคะอลูมิเนียมครับ
0: อลูมิเนียมหมดหรือยังคะ
2: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วโปร

0: มือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าวัตถุแต่ละชนิดนะคะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุบางชนิดเช่นไม้บรรทัดเหล็กและลวดเสียบกระดาษจะเคลื่อนที่เข้าใกล้แม่เหล็กนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลจากการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานเรื่องการดึงดูดของแม่เหล็กหน้าที่53ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราขึ้นหน่วยใหม่นะคะซึ่งหน่วยนี้นะคะและวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยของเรามองชื่อเรื่องแล้วเด็กๆคิดว่ายากไปไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกับพวกเรานะคะซึ่งเด็กๆสามารถที่จะเรียนแล้วเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้เลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะหลังจากที่เรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะต้องสามารถอธิบายการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยของตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถเลือกใส่เสื้อผ้านะคะได้เหมาะสมกับรูปร่างของตัวเองด้วยนะคะสุดท้ายค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยนะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆอายุเท่าไหร่กันคะ8ขวบ9ขวบใช่ไหมคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวัยเด็กใช่ไหมลูกใช่เราก็จะเลือกเสื้อผ้ายังไงคะนึกก่อนเอ๊ในตู้เสื้อผ้าเวลาเราซื้อเสื้อผ้าเราเลือกซื้อยังไงนะหรือว่าคุณแม่คุณพ่อเป็นคนเลือกให้เราตลอดเลยนึกเฉยๆก่อนแค่นึกก่อนที่บ้านเราเป็นยังไงไหนใครที่คุณพ่อคุณแม่เลือกเสื้อผ้าให้ตลอดเวลาเลยคือในตู้เนี่ยคือเสื้อผ้าคุณแม่ซื้อมาให้คุณพ่อซื้อมาให้เอามือลงค่ะไหนใครที่ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าพร้อมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สามารถที่จะบอกหนูเอาตัวนี้หนูเอาตัวนั้นนายยกมือหน่อยค่ะก็มีทั้งสองแบบนะคะเอามือลงค่ะบางคนก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้เองแต่บางคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปช้อปปิ้งหรือไปเดินตามตลาดนัดแล้วเจอเสื้อผ้าก็อาจจะซื้อมาฝากเด็กๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะคะเอาทีนี้คุณครูจะถามแล้วนะคะเวลาที่นักเรียนนั้นเลือกใส่เสื้อผ้านักเรียนมีหลักในการเลือกยังไงบ้างอีกหนึ่งรอบนะคะเวลาที่นักเรียนเลือกใส่เสื้อผ้านักเรียนมีหลักในการเลือกยังไงบ้างคำถามยากไปไหมลูกไม่ยากใช่ไหมคะตอนนี้ใครอยากตอบคำถามข้อนี้บ้างคะโอ้โหมีเพื่อนเราอยากตอบแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าตอบคำถามข้อนี้ได้สามารถตอบกับคุณครูได้เลยนะคะข้อที่กลุ่ม5นะคะสำหรับห้องเรียนนี
1: ้พอดีตัวครับ
0: เลือกที่แบบพอดีตัวนะคะฝั่งนี้มีแบบโอ้โหเพื่อนแยกคำตอบไปแล้วต่อไปค่ะงั้นคำถามข้อนี้ขอกลุ่ม5ทั้งหมดเลยดีกว่านะคะคนต่อไปเลยค่ะลูกส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะ
2: เลือกเสื้อผ้าที่สดใสค่ะ
0: สดใสนะคะต่อไปค่ะ
3: เลือกเสื้อผ้าที่มีสีหลากหลายค่ะ
0: ค่ะเพื่อนสามารถช่วยเพื่อนในกลุ่มได้นะคะ
4: เลือกเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสครับ
0: ค่ะพอเปิดตู้มาปุ๊บนักเรียนเลือกยังไง
5: เลือกเสื้อผ้าดี
0: ๆค่ะ
5: เลือกเสื้อผ้าที่มีลายน่ารักค่ะ
0: ค่ะเห็นไหมคะแต่ละคนก็มีหลักการในเลือกเสื้อผ้าทำไมลูกไม่เหมือนกันบางคนก็เลือกสีสดใสบางคนเพื่อนบอกว่าเลือกเสื้อผ้าดีๆในที่นี้คือหมายถึงเสื้อไม่ขาดกระดุมอยู่ครบเม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะลูกใช่นะคะก็ถูกต้องค่ะเวลาที่เราจะเลือกใส่เสื้อผ้าเราต้องดูด้วยว่าเสื้อตัวนั้นชำรุดหรือไม่นะคะทีนี้มาดูหลักของคุณครูบ้างนะคะว่า

0: เวลาที่เราจะเลือกใส่เสื้อผ้าเราควรมีหลักยังไงบ้างนะคะข้อที่1เลยค่ะลูกเวลาที่เราจะเลือกเสื้อผ้านะคะเราต้องดูที่สีผิวของเราตอนนี้เรารู้ไหมว่าเราสีผิวอะไรนะคะเราดูผิวตัวเองเลยค่ะลูกว่าเราสีผิวอะไรนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราสีผิวอะไรนะคะลูกรู้ยังคะถ้ารู้แล้วทีนี้กลับมาหาคุณนกต่อค่ะลูกหลังจากนั้นค่ะเมื่อเรารู้สีผิวแล้วเราก็ต้องไปเลือกสีและลวดลายของผ้านะคะให้เหมาะสมกับรูปร่างของเราอีกเรารูปร่างยังไงคะผอมไปไหมอ้วกไปไหมนะคะหรือสูงหรือตัวเล็กนะคะตรงนี้แล้วก็มาดูว่าเหมาะสมกับวัยของผู้สวมใส่ตอนนี้นักเรียนทุกคนในห้องนี้เป็นวัยเด็กหรือวัยรุ่นคะวัยเรียนคุณครูบอกว่าวัยเด็กหรือวัยรุ่นนักเรียนตอบวัยเรียนน่ารักที่สุด เอาใหม่นักเรียนเป็นวัยเด็กหรือวัยรุ่นคะ
1: วัยเร
0: ีย
1: น
0: อีกหนึ่งรอบนักเรียนเป็นวัยเด็กหรือวัยรุ่นคะ
1: ว
0: ั
1: ยเร
0: ีย
1: น
0: วัยอะไรนะ
1: ว
0: ั
1: ย
0: วัยเด็กค่ะเยี่ยมมากตอนนี้ทุกคนในห้องนี้เป็นวัยเด็กนะคะยกเว้นคุณนกเป็นวัยวัยผู้ใหญ่ทำไมไม่ให้เป็นวัยรุ่นมั่งอ่ะเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะไม่รุ่นแล้วค่ะอันนี้เกินรุ่นมานานแล้วนะลูกนะเป็นวัยผู้ใหญ่เกือบจะเข้าวัยชราแล้วนะลูกนะเอามาดูอย่างแรกค่ะเลือกให้เหมาะกับสีผิวเมื่อกี้รู้สีผิวตัวเองแล้วนะใช่ไหมคะอย่างคุณนกนี่นับว่าเป็นผิวขาวไหมลูกผิวขาวไหมคะขาวนะคะคุณนกก็ถือว่าเป็นคนผิวขาวนะคะคนผิวขาวนี่โชคดีอย่างหนึ่งเลือกใส่เสื้อผ้าเนี่ยได้ทำไมลูกทุกสีเลยไม่ว่าจะสีเข้มจนกระทั่งไปสีอ่อนนะคะสามารถเลือกใส่ได้หลากหลายเลยค่ะนี่คือความโชคดีของคนผิวขาวแต่ก็มีข้อแม้อยู่บางครั้งคือเวลาที่เราแต่งหน้าหรือแต่งเสื้อผ้าเราจะมองดูจืดเห็นไหมคะดูซีดๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวสองสีแต่งหน้านิดนึงจะดูสวยเลยเห็นไหมคุณนกแต่งเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นงิ้วเนาะแต่งได้แค่นี้เองเนาะเห็นไหมคะคนผิวขาวก็มีข้อแม้อยู่นะคะต่อไปค่ะผิวสองสีลูกก็คือทำไมคะลูกอาจจะคล้ำกว่าผิวขาวเล็กน้อยนะคะเวลาเลือกใส่เสื้อผ้าค่ะเลือกใส่ที่เป็นสีอ่อนนะคะได้ทุกสีเลยก็จะเป็นสีชมพูอ่อนสีเหลืองอ่อนนะคะซึ่งจะทำให้ดูอ่อนหวานนะคะแนวเสื้อผ้านะคะนี่เลือกสีอ่อนๆเข้าไว้เราก็จะดูอ่อนหวานนะคะเอผิวสองสีนี่เลือกสีอ่อนแล้วถ้าเกิดคนผิวค้ำมาลูกจะเลือกสีอะไรดีคะเรียนศิลปะมาแล้วถ้าคนผิวเข้มจะต้องเลือกสีอะไรคะจะได้ดูสว่างขึ้นสีอ่อนนะคะเก่งมากค่ะลูกถ้าคนผิวคล้ำนะลูกนะเราควรใส่เสื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างไปทางอ่อนเลยนะคะจะทำให้เรานั้นดูทำไมลูกดูขาวขึ้นดูสว่างขึ้นนะคะอาจจะเป็นฟ้าอ่อนนะคะเหลืองอ่อนนะคะหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีสีเข้มเพราะจะทำให้เราทำไมลูกคล้ำไปกว่าเดิมนะลูกนะเห็นไหมใครที่มีผิวคล้ำตอนนี้รู้แล้วนะว่าเราจะไม่หยิบเสื้อสีเข้มๆมาใส่เราก็จะเลือกสีทำไมลูกอ่อนนะคะต่อไปค่ะเลือกสีและลวดลายของผ้าให้เหมาะกับรูปร่างอ้าวตอนนี้เรามีรูปร่างเป็นยังไงคะผอมหรืออ้วนสมส่วนนะอ่ะคุณนกล่ะ
1: สมส่วนอ
0: ะไรนะลูกสมส่วนนะคะเดี๋ยวบวกคะแนนเพิ่มให้ลูกอ้าวคนรูปร่างอ้วนก่อนก็คือเจ้าเนื้อนะคะคนเจ้าเนื้อ

0: ้อเนี่ยเวลาใส่เสื้อผ้าเมื่อก่อนคุณนกก็เจ้าเนื้อนะเสื้อผ้าคุณนกจะมีแต่สีถูกต้องค่ะเน้นสีดำเป็นหลักเพราะว่าใส่แล้วทำไมลูกผอมนะแต่ตอนนี้สมส่วนแล้วเลือกได้ทุกสีเลยลูกถ้าคนรูปร่างอ้วนนะคะเสื้อผ้าควรจะมีสีเข้มนะคะอาจจะเป็นม่วงเข้มน้ำเงินเข้มนะคะได้หมดเลยหรือสีดำจะทำให้เราดูตัวเล็กลงนะลูกนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเรารูปร่างอ้วนแล้วเราผิวคล้ำเราไปเลือกสีเข้มมันทำไมลูกมันก็ยิ่งคล้ำอีกเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือยอมคล้ำแต่ผอมนะหรือจะยอมทำไมลูกล้อมยอมเลยนะยอมสว่างขึ้นแต่อวบขึ้นนะคะนี่รูปร่างอ้วนนะคะถ้าเป็นลายค่ะต้องเลือกลายที่เป็นดอกเล็กๆนะดอกเล็กๆเสื้อผ้าดอกเล็กๆนะคะหรือเสื้อผ้าแนวตั้งไหนทำท่าแนวตั้งหน่อยแนวตั้งเป็นไงลูกแนวตั้งแบบนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรถ้าเราอ้วนเราใส่เสื้อผ้าแนวตั้งเพราะว่าอะไรลูก
1: จะทำให้
0: เราดูสูงขึ้นนะคะเยี่ยมมากเห็นไหมคะแบบหุ่นเลยมองดูเพียวลงเห็นไหมคะถ้าคนผอมค่ะเลือกยังไงคะคนผอมคนผอมใส่แนวนอนหรือแนวขวางนะคะเวลาเลือกใส่นะคะสำหรับคนที่รูปร่างผอมนะคะก็ให้เลือกเสื้อผ้าที่สีอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนหรือผ้าที่มีลวดลายใหญ่ๆนะคะหรือแนวขวางนะคะจะทำให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นแต่บางครั้งเราก็อยากดูตัวเล็กลงกว่าเดิมถูกไหมเราก็ยังเลือกเสื้อผ้าที่เป็นแนวตั้งเพราะว่าเราอยากทำไมลูกอยากสูงนะแล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่ทีนี้คุณครูมีภาพให้ดูว่าเสื้อที่เหมาะกับคนรูปร่างอ้วนน่าจะเป็นรูปไหนรูปที่หนึ่งรูปที่สองอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งเดี๋ยวพอครูนับ1 2 3แล้วให้ตอบนะว่า1หรือ2ชุดที่เหมาะสำหรับคนรูปร่างอ้วนนะคะภาพที่1และภาพที่2ควรจะใส่ภาพที่เท่าไหร่1 2 3
2: 2
0: ทำไมเสียงเบาจัง2เหมือนไม่มั่นใจเลยเอาขออีกหนึ่งรอบค่ะรูปที่เท่าไหร่คะ
2: 3
0: ในกลุ่มเรามีใครเลือก1ไหมได้ยินไหมลูกได้ยินไหมคะในกลุ่มได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเลยแสดงว่านักเรียนทุกคนนั้นสามารถเลือกเสื้อผ้าให้กับเพื่อนเราได้แล้วแล้วก็ให้กับตัวเองได้แล้วนะคะเยี่ยมมากค่ะภาพที่2ค่ะเพราะว่าจะทำให้เราดูผอมแล้วก็สูงขึ้นนะคะเอาต่อไปค่ะการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวัยผู้สวมใส่ตอนนี้เธอเป็นวัย
2: เด็ก
0: คุณครูเป็นวัย
2: ผ
0: ู้ใหญ่เยี่ยมมากนะคะถ้าบอกวัยรุ่นนี่บวกคะแนนเพิ่มให้เลยนะพอแล้วเอาใหม่วัยเด็กนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยสีสันสดใสได้เลยสวมใส่สบายเลยค่ะอาจจะมีลายการ์ตูนที่เด็กๆชอบได้เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นก็แล้วแต่ว่าตอนนี้เขานิยมอะไรกันช่วงนี้รู้สึกจะนิยมแบบสีเรียบๆใช่ไหมลูกก็แล้วแต่บุคคลอีกค่ะบางคนวัยรุ่นก็ชอบสีสันสดใสใช่ไหมคะอันนี้ไม่ค่อยมีหลักตายตัวเท่าไหร่นะคะแล้วแต่จริงๆนะคะคือแต่ส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นเนี่ยก็จะใส่เสื้อผ้าที่ทำไมลูกสีสันสดใสนะคะแบบสุภาพแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่ทำไมลูกเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกนะคะแล้วก็คล่องแคล่วนะคะหนูมีพี่ที่บ้านไหมลูกเวลาพี่หนูใส่เสื้อผ้าหนูเห็นสีอะไรบ้างคะลูกสีดำสีขาวใช่ไหมคะโอ้เยอะมากอ้าวพอเดี๋ยวไม่จบพอค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบแนวไหนด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่แบบคุณนกน นะคะเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะต้องสีเรียบนิดนึงถ้ามาทางการคือมาทำงานโรงเรียนจะใส่สีส้มจี๊ดจ๊าดเลยไหวไหมลูกไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปงานเลี้ยงงานรื่นเริงหรือโรงเรียนมีงานเลี้ยงเนี่ยอาจจะใส่สีทำไมลูกจัดจ้านได้หรือว่าสีเข้มๆได้ถ้าเรามาโรงเรียนก็จะเห็นคุณครูส่วนใหญ่ใส่ชุดยังไงลูกเรียบร้อยใช่ไหมคะสีเบาๆใช่ไหมคะถ้าวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะใส่สีเรียบๆนะคะไม่ฉูดฉาดนะคะมีลวดลายบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เราดูเรียบร้อยขึ้นนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะพอพูดเสร็จแบบนี้เด็กๆอาจจะยังทำไมลูกนึกภาพตู้เสื้อผ้าไม่ออกใช่ไหมคะเดี๋ยวค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆดูนะคะอันนี้เอามาแค่บางส่วนนะคะให้เด็กๆนั้นมาดูซิว่าสิ่งที่คุณครูนำมานั้นเด็กๆจะเลือกได้ยังไงบ้างนะคะขอเสื้อผ้าเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูไปช่วยยกแป๊บหนึ่งนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมายืนตรงนี้มาเลือกเสื้อผ้าใครอยากออกมาบ้างโอ้โหคุณครูรู้สึกภูมิใจในตัวเด็กๆมากเลยค่ะที่หนูๆนั้นกล้าแสดงออกนะคะในทางที่ถูกต้องเอามือลงค่ะแต่จะให้ออกมาทุกคนนั้นคงเป็นไปไม่ได้เสียใจเนาะคุณครูก็เสียใจอยากให้ออกมาทุกคนเลยแต่ต้องสุ่มแล้วแหละจะสุ่มยังไงดีอะสุ่มเลขที่เอ๊ก็ลำบากเนาะเอาเป็นว่าคุณครูขอกลุ่มละ1คนดีกว่าเนาะส่งในกลุ่มนักเรียนส่งตัวแทนในกลุ่มมากลุ่มละ1คนค่ะกลุ่ม1ค่ะส่งตัวแทนมาเลยค่ะกลุ่ม2กลุ่ม3เดินมาเลยค่ะลูกอ้าวกลุ่มอะไรคะลูกเอากลุ่มละ1คนค่ะลูกหนูมาจากกลุ่มไหนคะ
3: กล
0: ุ่
3: ม
0: 3
3: คร
0: ับ กลุ่ม3อ้าวเปิดมาให้กลุ่ม3เอ๊ะเห็นไหมตู้เสื้อผ้าครูเลยต้องเปิดม่านเลยนี่กลุ่ม3หนูกลุ่ม
3: 4
0: กลุ่ม4กลุ่ม
3: 2
0: กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม5เชิญทางนี้ค่ะเรียงกลุ่มเลยนะ
3: เป
0: ิ
3: ดม
0: ่
3: าน
0: เลยทุกคนจะได้เห็นเลยเมื่อกี้ยังปิดม่านอยู่กลุ่ม1กลุ่ม1ค่ะเราจะเลือกให้คนที่มีผิวขาวค่ะจะเลือกเสื้อตัวไหนให้ใส่ดีคะกลุ่มหนึ่งเลือกตัวนี้คนที่มีผิวขาวใส่เสื้อตัวนี้ได้ไหมคะกลุ่มหนึ่งใส่ได้ไหมคะลูกได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าคนผิวขาวนั้นสามารถที่จะใส่เสื้อได้ทำไมลูกทุกสีเลยนะคะเก่งมากค่ะตบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยอ้าวกลุ่มหนึ่งเชิญลงไปก่อนค่ะต่อไปกลุ่มสองค่ะคำถามมีอยู่ว่าถ้าจะเลือกเสื้อผ้าให้คนที่มีรูปร่างอ้วนค่ะ
4: รู้เลย
0: เดินเลือกได้ตามชอบเลยค่ะเอ๊ะเธอรูปร่างอ้วนใส่ตัวนี้ได้ไหมกลุ่มสองใส่ตัวนี้ได้ไหมคะรูปร่างอ้วนเพื่อนปลายทางต่อเสียงดังมากรูปร่างอ้วนใส่ตัวนี้ได้ไหมคะลูกทำไมเบาจังคนรูปร่างอ้วนต้องใส่เสื้อผ้ายังไงคะลูก
5: ยาว
0: แนวยาวแล้วนี่ยาวไหมคะ
5: ย
0: าวไหมลูกก็ยาวแล้วใส่ได้ไหมใส่ได้ถูกไหมถูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเก่งมากแค่ครูแกล้งทำหน้าแบบว่าเอ๊ะใช่เหรอนักเรียนทำไมลูก
5: ตกใจ
0: ไม่เอาเราต้องมั่นใจในตัวเองอยากใส่แบบไหนดีครับเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับตัวเองเลยแล้วกันอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเสื้อผ้าที่ครูนำมาส
5: ่
0: วนใหญ่เป็นเสื้อลูกครูเป็นผู้หญิงเนาะไม่ได้เดี๋ยวครูเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวครูเปลี่ยนใหม่สมมติเมื่อกี้เพื่อนอ้วนไปแล้วงั้นคนที่มีรูปร่างผอมคะลูกรูปร่างผอม เดินไปหาค่ะลูกเดินไปหาหยิบได้ลูกหยิบได้อันนี้ซักมาหมดแล้วนะคะจับได้ค่ะลูกคนผอมค่ะใส่แบบไหนดีจะได้ดูมีเจ้าเนื้อขึ้นคนผอมใจเย็นค่ะลูกใจเย็นตัวไหนดีครับให้เพื่อนช่วยไหมหรือว่าส่งตัวแทนในกลุ่มมาช่วยเอาเรียกคนในกลุ่มมาช่วยลูกมาหนึ่งคนค่ะในกลุ่มมาค่ะระวังสะดุดลูกเอาคนผอมใส่ตัวไหนดีคะลูกใส่ตัวนี้คนผอมใส่ตัวนี้ไหมใส่ไหมเพื่อนปลายทางใส่ไหมคะเพื่อนปลายทางเราบอกใส่แต่เพื่อนต้นทางเสียงเบามากใส่ไหมคะลูก
5: ใส
0: ่พอใส่ปุ๊บแล้วเป็นไงคะลูก
4: ห
0: ั
4: วอ้วนเลยค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ตัวใหญ่ขึ้นเลยหรอไม่คุณต้องไม่ใส่แล้วถูกต้องนะคะก็คือเราจะเลือกที่เป็นลายขวางนะคะเก่งมากค่ะเชิญเลยค่ะต่อไปของหนูค่ะเอาอะไรดีนะวัยผู้ใหญ่จะใส่สีไหนดีคะวัยผู้ใหญ่สีไหนดีคะวัยผู้ใหญ่แบบคุณนกอ่ะคุณนกจะใส่อยู่บ้านจะใส่ตัวไหนดีคะเอาทางไหนดีทางนั้นมันตัวเล็กมาทางนี้สินี่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะแบบคุณนกก็ใส่เสื้อสีเรียบๆแบบนี้นะดูสุภาพไหมลูกสุภาพไหมเห็นไหมแม้ว่าจะใส่เสื้อยืดนะก็ยังดูสุภาพเพราะสีทำไมลูกไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณนกจะใส่สีแบบอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เลยหรอสีแบบนี้ได้ไหมก็ได้อยู่เขาออกจะดูทำไมคะเป็นเปรี้ยวปี๊ดป๊าดเลยใช่ไหมคะไม่เอาเนาะโอเคเก่งมากค่ะคนสุดท้ายของเราคนสุดท้ายสุดที่รักเมื่อกี้มีผอมไปแล้วอ้วนไปแล้วผิวคล้ำไปแล้วผิวขาวไปแล้วเฮ้ยวัยรุ่นก็ไปแล้วก็ครบ5แล้วอ่ะผิวอะไรนะคะอ๋อผิว2สีสงสัยจะเข้าวัยชราแล้วลูกเริ่มงงเอาใหม่ผิว2สีค่ะลูกเลือกใส่ตัวไหนดีคะผิว2สีเปิดทางนี้ให้เปิดทางนี้ให้ตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ไหมผิวสองสีตัวนี้เนี่ยเลือกฉันทีเอาไหนดีลูกผิวสองสีค่ะแขนเสื้อแบบสั่นมากนะแบบอยากออกมากผิวสองสีค่ะใส่สีขาวได้ไหมได้ไหมคะลูกได้ไหมโอ้ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยได้ไหมคะ
5: ได
0: ้เยี่ยมมากค่ะผิวสองสีนะคะสามารถใส่สีขาวได้หรือสีอ่อนๆได้นะคะเก่งมากแสดงว่านักเรียนนั้นสามารถที่จะเลือกใส่เสื้อผ้าให้กับทำไมลูกเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของตนเองได้นะคะอ้าวตอนนี้สุดที่รักหนูไปแล้วเหรอลูกมาช่วยครูยกเก็บก่อนไหมคะมาเยี่ยมมากเดี๋ยวยกเก็บก่อนนะคะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นคุณครูอยากจะรู้ความคิดของนักเรียนบ้างเดี๋ยวขอถามสุ่มเลยนะคะลูกแสดงว่าทุกคนจะต้องคิดนะคะคุณครูอยากถามว่านักเรียนนะคะคิดว่าถ้าเราเลือกสวมใส่เสื้อผ้านะคะได้เหมาะสมกับรูปร่างและวัยของเราจะส่งผลยังไงกับตัวเรานะคะโอ้โหที่แรกว่าจะสุ่มแต่มีเพื่อนทำไมลูกอาสาสมัครจะไม่ให้ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอไปที่กลุ่ม2ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวตามด้วยกลุ่ม3นะคะ ทำให้เราทำไมนะลูก
3: ดูดี
0: ดูดีนะคะกลุ่ม3ค่ะ
6: สวยขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราสวยค่ะกลุ่ม4อยากตอบไหมลูกเพื่อนอยากตอบอีกคนนึงค่ะกลุ่ม3
7: สุภาพครับ
0: โอ้โหทำให้เราสุภาพเก่งมากค่ะกลุ่ม5ค่ะสามารถตอบได้ทั้ง2คนเลยค่ะ
8: น่ารักขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราน่ารักขึ้นปิดด้วยสุทธิลักษณ์นะคะว่าไงคะลูก
9: ปกปิดร่างกายครับ
0: พอสมจะส่งผลยังไงกับตัวเราช่วยปกปิดร่างกายของเราก็ได้นะคะก็คืออันนี้เป็นความคิดของเด็กๆนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะถึงงานที่เด็กๆจะต้องทำกันแล้วนะคะเป็นงานเดี่ยวนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ด้วยนะคะเรื่องการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยนะคะแล้วก็กำกับดูแลนะคะให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่1นะคะเรื่องการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยนะคะแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้านะคะให้เหมาะสมกับรูปร่างและวัยของตนเองนะคะโดยวันนี้เรามีงาน2ชิ้นนะคะชิ้นที่1ค่ะเป็นใบงานชิ้นนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเด็กๆนั้นนำชิ้นนี้กลับไปทำเป็นการบ้านนะลูกนะเอามาอธิบายกันก่อนนะคะก็คือคำชี้แจงให้นักเรียนนั้นเขียนนะคะว่ารูปภาพที่คุณครูมีให้นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีรูปร่างแบบไหนแล้วก็มีสีผิวแบบไหนวัยแบบไหนนะคะแล้วจะใส่ไปที่ไหนดีนะคะเสื้อแบบนี้นะคะแบบที่2ค่ะเป็นเสื้อคลุมกันหนาวนะคะและแบบที่3เป็นเสื้อสูทงานชิ้นนี้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสำหรับในห้องนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกแบบเสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยของตนเองโดยคุณครูให้เป็นเสื้อยืดนะคะเป็นแบบเสื้อยืดมามีทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้นักเรียนนั้นออกแบบระบายสีให้สวยงามเลยแล้วก็ดูว่าเรานี่สีผิวแบบไหนเราจะใส่เสื้อแบบไหนเรารูปร่างแบบไหนเราวัยไหนนะคะได้ไหมคะลูกถ้าได้นะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำผลงานเสร็จแล้วไหนขอดูผลงานหน่อยค่ะไหนชูผลงานหน่อยเอาชูเห็นไหมผลงานสวยไหมอ้าวไหนขอดูของเพื่อนหน่อยค่ะจะเป็นไงคะลูกอ่าได้โอ้ออกแบบสวยงามมากนะคะนี่ก็เป็นผลงานของคุณนกคุณนกใส่แบบนี้ได้ไหมอ่ะ
1: ได้
0: เหรอสีมันทำไมลูกชูฉาดไปก็คุณนกทำไมลูกวาดให้ลูกนั่นเองนะคะอันนี้คุณนกออกเสื้อผ้าให้ลูกสาวออกแบบให้ลูกสาวได้ไหมได้อยู่

0: นะให้เพื่อนใส่ได้ไหมก็ยังได้อยู่นะคะอ้าวเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเวลาส่งนะคะรวบรวมส่งเป็นกลุ่มนะลูกนะอ้าวตอนนี้ค่ะวางอุปกรณ์การเรียนวางอุปกรณ์การเรียนก่อนค่ะลูกนับหนึ่งนับสองปมมือสามครั้งค่ะปมมือสามครั้งยังเกิดเอาใหม่ปมมือหนึ่งครั้งปมมือหนึ่งครั้งทำไมปมมือเสร็จแล้วก็วางเขียนต่อเอาใหม่ปมมือเสร็จแล้วกอดอกนะคะปมมือสามครั้งค่ะเยี่ยมมากกอดอกไว้ก่อนกอดอกไว้ก่อนยืดตัวตรงค่ะอ้าวแล้วทีนี้ค่ะเวลาของเราจะหมดแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าวันนี้เราก็สรุปบทเรียนได้ว่าการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยของเราจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของเรานะคะให้ดูดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของเสื้อผ้านะคะเราจะเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับโอกาสนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานที่2เรื่องการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับโอกาสนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนความเคารพ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วนี่ก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แล้วจ้าของปูน้องเจล
3: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วที่ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียน

0: เรื่องอะไรจะมาสอนเด็กๆเรามาติดตามกันเลยครับ Look at the pictures เด็กๆครับดูที่รูปภาพนะครับคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นักเรียนยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองออกเสียงตามและก็มาเรียนรู้กันว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเด็กๆลองเดาดูสิครับใครเดาได้ไหมยังไม่เป็นไรงั้นลองออกเสียงตามทิชชูปาล์มก่อนนะครับนักเรียนแปลทางด้วยนะครับAppearance.
1: Appearance.
0: Appearance.
1: Appearance.
0: คำนี้นะครับเป็นคำที่มีความหมายว่าสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางของเราเนี่ยอะไรที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่า appearance ลองออกเสียงพร้อมกันครับ
1: appearance
0: appearance
1: appearance,
0: appearanceซึ่งมีรากศัพท์คือคำว่า appear ก็มีแปลว่าปรากฏนั่นเอง appear appearance โอเคครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางของเราที่เราปรากฏให้คนอื่นได้เห็นเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนคิดว่าเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างคำคุณศัพท์ครับผมแน่นอนเลยเป็นคำคุณศัพท์ที่เราเรียนกันมาแล้วหรือว่าเป็นคำใหม่นั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้กันต่อแต่ที่แน่ๆเลยนะครับเราจะได้เรียนรู้กันกับเกี่ยวกับคำศัพท์ของ family members นักเรียนยังจำได้ไหมครับ family members ก็คือสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับสามารถออกเสียงและหมายของคำศัพท์ที่ทีเชอร์จะสอนได้นะครับจากนั้นนะครับเด็กๆจะได้ฟังข้อความสั้นๆจากนั้นจับใจความและนำไปทำกิจกรรมที่ทีเชอร์จะนำมาวันนี้นะครับจากนั้นเด็กๆเนี่ยสามารถพูดขอและให้ข้อมูลได้รวมถึงการออกเสียงบอกความหมายได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูกันเลยครับว่าคำแรกของ family members ที่เราเรียนกันแล้วคือคำว่าอะไรเด็กๆดูรูปแรกเลยนักเรียนปลายทางลองเดาดูคำศัพท์ดูนะครับว่าคำแรกรูปแรกของเราที่เป็นรูปคุณตาเนี่ยออกเสียงอย่างไรในภาษาอังกฤษถูกต้องเลยครับออกเสียงเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่าที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้คือการลงเสียงหนักนะออกเสียงพร้อมกันครับ
1: grandfather
0: ดังๆครับ
1: grandfather
0: very good grandfather ต่อไป next
1: grandmother
0: grandmother ก็มีความหมายว่าอย่างไรครับคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองครับส่วนรูปแรกนั้นก็คือคุณปู่หรือคุณตาสามารถเรียกได้อย่างเดียวกันเลยไม่ยากเลยนะครับไปต่อเลยรูปนี้
1: father
0: father
1: next
0: mother
1: mother
0: คุณพ่อและคุณแม่นั่นเองครับหรือสามารถเรียกว่า dad หรือ mum ก็ได้เรียกสั้นๆนะแต่ว่าถ้าเป็นคำเต็มๆของเขาก็คือ father and mother ไปต่อเลยรูปนี้พี่ชายหรือน้องชายเราสามารถเรียกได้คำเดียวเลยก็คือ
1: brother
0: และอีกคำหนึ่ง
1: sister
0: sister มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: พ
0: ี่สาวหรือน้องสาวถูกต้องแล้วครับมาดูเด็กๆยังจำคำว่า family tree ได้ไหม family tree คือการที่เราจะมาเรียงลำดับแผนผังครอบครัวของเราหรือของคนอื่นที่เราเรียนรู้กันมาดูของคนนี้บ้างคนนี้เป็นใครนะ Betty's family Betty's family เป็นครอบครัวของใครครับ
1: Betty
0: เรามาดูกัน how many people are there inher family teacher ถามว่า how many people are there in her family her ในที่นี้คือ teacher หมายถึงใครครับ her ในที่นี้ teacher ถามถึงใครของ Betty นั่นเองครับ Betty เนี่ยมีสมาชิกครอบครัวทั้งหมดกี่คนครับ
1: six
0: people ใช่ไหมครับ 1 2 3 4 5 6ไปดูกันเลยว่าถูกต้องไหม There are six people in her family เด็กๆครับเดี๋ยวทีเชอร์จะถามและเด็กๆตอบนะ How many people are there in her family

0: Very good. There are six people in her family. Her ในที่นี้หมายถึงใครครับ Her ในที่นี้หมายถึงใครเอ่ยพูดเลยพูดเลย Betty โอเค Very good. สรุปแล้ว Family tree ของ Betty เนี่ยมีครอบครัวทั้งหมด6คนถูกต้องแล้วเรามาเรียนรู้กันต่อเลยดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นเด็กๆจำได้ไหมชื่อเรื่องของเราคือ appearance ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรนะสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมครับหรือลักษณะท่าทางเด็กๆครับวันนี้เราจะมาดูเด็กๆจำได้ไหมว่าเนี่ยลักษณะท่าทางของคนเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยมาดูกันเลยนะครับ Peter is Betty's father ออกเสียงพร้อมกันครับPeter is Betty's father.
1: Peter is Betty's father.
0: พ่อของ Betty ชื่ออะไร
1: Peter.
0: Peter โอเคเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับว่า Peter เนี่ยไหนลองเดาเด็กๆลองเดาดูสิครับว่า Peter เนี่ยมีลักษณะท่าทางเป็นยังไงใครพอรู้ไหมยังไม่รู้แน่นอนงั้นเรามาดูกันต่อเลยนะไปดูกันเลยนะครับว่าปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นใครคนนี้นี่เองครับปีเตอร์พ่อของเบ็ตตี้เรามาเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆครับทีเชอร์จะถามว่า who is Peter ออกเสียงพร้อมกันครับ who is Peter
1: who is Peter
0: who is Peter เมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วว่าปีเตอร์เป็นพ่อของเบ็ตตี้เราจะตอบว่าแบบนี้ครับHe is Betty's father.
1: He is Betty's
0: father. ดังๆครับ
1: He is Betty's father.
0: กลุ่มนี้ตั้งใจหน่อยทีเชอร์จะถามนะ Who is Peter?
1: He is Betty's father.
0: อย่าลืมตัวนี้ครับมีสีด้วยออกเสียงนะ Who is Betty's father?Who is Betty's father? ก็คือเขาคือพ่อของ Betty เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆเห็นไหมครับ apostrophe s ของเราตรงนี้ไม่มีความหมายนะเด็กๆมีความหมายว่าของถ้าเรียนรู้แล้วว่าตรงนี้มีความหมายว่าของเด็กๆลองแปลประโยคนี้นะครับเขาคือพ่อของเขาคือพ่อของเบ็ตตี้ถูกต้องแล้วครับเด็กๆอย่าลืมนะ apostrophe s ของเรามีความหมายว่าอะไรนะตรงนี้นะครับอยู่หลังชื่อใครให้มีความหมายว่าของเป็นของคนนั้นเดี๋ยวค่อยๆเรียนกันไปนะต่อไปนะครับ what is he look like ออกเสียงพร้อมกันครับ what is he look likeคำถามนี้ก็คือที่เชื่อถามว่าแล้วเขาคนนี้เขามีลักษณะอย่างไรเด็กๆตอบเลยครับ He is tall. He has got short hair เด็กๆลองบอกหน่อยครับบอกเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเขามีลักษณะอย่างไรครับเขาตัวสูงและผมสั้นก็นี่ไงครับ short hair เขามีตรงตามรูปไหมครับ short hair เขามีผมสั้นหรือผมยาวครับผมที่สั้นนั่นเองครับเด็กๆลองตอบทีเชอร์อีกหนึ่งรอบนะครับ who is Peter he is Betty's father เขาคือพ่อของ Betty นั่นเองและอีกหนึ่งคำถามครับ what is he look likeHe has got short hair เขาเด็กๆสามารถบอกได้อีกหลายอย่างเลยนะว่าเขามีลักษณะอย่างไรแต่ทีเชอร์เตรียมมาประมาณนี้เด็กๆสามารถบอกถึงดวงตาบอกถึงจมูกว่าเขามีจมูกใหญ่หรือตาที่เล็กอะไรแบบนี้สามารถบอกได้มาเรียนรู้กันต่อเลยเด็กๆดูตรงนี้เมื่อสักครู่นี้เราบอกเขาว่า he has got short hair ใช่ไหมครับอะไรเป็น adjective บ้างครับประโยคนี้ he has got short hair

0: Adjective คืออะไรครับคำคุณศัพท์คือ short ถูกต้องครับมีความหมายว่าสั้นอะไรสั้นครับแล้ว hair เห็นไหมครับบวกกันแล้วเป็น he has got short hair นั่นเองออกเสียงประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกัน
1: he has got short hair
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะครับออกเสียงพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางเลย 3, 2, 1He has got ตามด้วย adjective และก็ตามด้วยคำนามสามารถบอกได้เลยไปดูกันต่อเลย Betty sorry Mary is Betty's martyr ข้อที่2นะออกเสียงพร้อมทีเชอร์นะ Mary is Betty's martyrBetty's martyr.
1: Betty's martyr.
0: เด็กๆเห็นไหมค่อยๆแบ่งประโยคไปก็ได้นะครับ Mary is
1: Betty's martyr.
0: ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรMary คือแม่ของเบ็ตตี้เพราะฉะนั้นแล้วแม่ของเบ็ตตี้คือใครครับ
1: แมร
0: ี่ไปดูกันเลยนะครับว่าแมรี่จะมีลักษณะอย่างไรเด็กๆลองดูที่รูปนะครับ look at picture นะว่าเขามีลักษณะอย่างไรแต่ทีเชอร์เตรียมมาให้แล้วไปดู who is Mary ตอบเลยShe is Betty's martyr.
1: She is Betty's martyr.
0: Mary คือใครครับ
1: แม
0: ่ของ Betty เริ่มง่ายขึ้นแล้วต่อไป What is she look like? What is she look like? ถูกต้องหรือเปล่านะเรามาเช็คกันเลยนะเช็คคำตอบเลยนะว่า she is short เขามีรูปร่างลักษณะที่ไม่สูงก็คือตัวเล็กตัวเตี้ยนะแต่ยังไงต่อครับ she has got long hair she has got long hair คืออะไรฮะเขามีผมที่ยาวไปดูกันต่อเลยจำประโยคนี้ไว้นะไปดูกันเลยครับ adjective ของเขาคืออะไรครับฟังนะ she has got long hair
1: long
0: ซึ่งมีความหมายว่าย
1: าว
0: อะไรยาวครับในประโยคนี้ผม long hair ก็คือผมยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ก็คือ she has got long hair เด็กๆนะครับต้องบรรยายนะครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรให้ได้อย่างน้อย1ประโยคนะต่อไปไปเลยคนนี
2: ้
0: รู้ได้ยังไงว่าชื่อแจ็ค
2: ผม
0: รู้ล่วงหน้าโอเคเขาชื่อแจ็คครับ
2: who is Jack
0: who is Jack
2: Betty Betty
0: ลองอ่านดูก่อนลองอ่านดูก่อน who is Jack เด็กๆตอบเลยครับ he is Betty's butter เด็กๆลองแปลประโยคนี้ให้ทีเชอร์หน่อยเขาผู้ชายทำไมครับเขาคือน้องชายของเบ็ตตี้ในเรียนแปลทางตามให้ทันนะครับเขาคือน้องชายหรือพี่ชายของเบ็ตตี้เรากำลังกล่าวถึงพี่ชายน้องชายของเบ็ตตี้นั่นเองครับเรามาดูกันเลยครับว่าลักษณะของเขามีอย่างไร What is he look like What is he look likeAnd
1: he has got short hair.
0: He is tall and thin. ใครจำได้มั่งว่าคุณศัพท์คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร Tall คืออะไรเอ่ย
1: สูง
0: และอะไรครับ
1: thin
0: และ thin คือ
1: thin
0: thin

0: ผอมนั่นเองครับเขามีรูปร่างที่สูงและผอมจากนั้นไปดูเรื่องผมของเขาครับ He has got short hair มาดูเลย adjective ของเขาคืออะไรครับ He has got short hair short ถูกต้องครับ short hair เพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ออกเสียงว่า He has got short hair very good ไปดูกันต่อเลยเป็นใครครับเอาคนนี้ก่อนดีกว่าเอาซินดี้หรือจอห์นไปดูจอห์นกันก่อนเลยนะจอห์นทำไมไม่มาเรียกหน่อยจอห์นจอห์นมาแล้วโอเคเป็นใครเอ่ยลองเดาดูก็ได้แล้วเห็นไหมอาทิเชอร์จะถามว่า Who is John ลองใช้ประโยคนั้นตอบดู He is Betty's grandfather อีกรอบครับ He is Betty's grandfather ไปดูกันเลยใช่ไหมถูกต้องครับ Who is John He is Betty's grandfatherเขาเป็นใครครับจอห์นเป็นใครเอ่ยเป็นปู่หรือตาของเบตตี้โอเคเด็กๆเริ่มจับได้แล้วนะเรื่องการเรียนของเราในวันนี้ไปดูกันต่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะถามเกี่ยวกับอะไรต่อครับลักษณะนะไปดูกันลักษณะ What is he look likeมาดูกันต่อเลยนะครับว่าคุณตาจอนเนี่ยมีลักษณะอย่างไร He is thin and tall เขามีรูปร่างที่ผอมและสูงและก็อะไรครับเกี่ยวกับทรงผมเขามีผมสีขาวนั่นเองเด็กๆเห็นไหมครับว่า white เนี่ยก็เป็นคุณศัพท์เหมือนกันบอกสีได้เหมือนกันนะครับและอะไรครับมีหูที่ใหญ่นั่นเองครับมีลักษณะถูกต้องไหมถูกต้องงั้นเราไปต่อเลยนะเป็นของใครครับคนสุดท้ายคุณยายแซนดี้คุณย่าคุณยายแซนดี้นะมาดูกันเลยนะครับว่าซินดี้เนี่ยเขาเป็นใคร Who is Cindy ตอบเลยShe is grandmother เด็กๆลองถามทีเชอร์กลับหน่อยครับว่าคุณยายซินดี้เขาคือใครด้วยประโยคนั้นครับ 3 2 1
1: Who is Cindy
0: Who is Cindy She is Betty's grandmother เขาคือคุณย่าหรือคุณยายของเบ็ตตี้นั่นเองครับเด็กๆลองถามทีเชอร์ด้วยประโยคต่อไปเลยครับ3 2 1
1: What is she look like?
0: She is thin. She has got gray hair and a big nose. เด็กๆมาเช็คคำตอบกันว่าถูกต้องไหมที่เชอร์บอกว่าเขามีลักษณะที่ผอมครับและเขามีผมสีเทานั่นเอง yeah. และก็มีจมูกที่ใหญ่ถูกไหมถูกไหมนั่นแหละใหญ่ของที่เชอร์แล้ว เด็กๆครับไปดูกันว่าทีเชอร์เตรียมกิจกรรมอะไรมาเด็กๆลองออกเสียงช่วงนี้หน่อยครับ Let's practice นั่นก็คือการฝึกนั่นเองครับเด็กๆครับวันนี้ทีเชอร์จะเตรียมครอบครัวของใคร Family Tree ของใครมาเรามาดูกันเลยจากนั้นนะเด็กๆดู Kim's family ออกเสียงครับ
1: Kim's family
0: เห็น apostrophe s ไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว apostrophe s มีความหมายว่าอย่างไรครอบครัวของ Kim ครอบครัวของ Kim เด็กๆดูว่า Kim อยู่ตรงไหนตรงนี้นี่เองเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะที่เปียผมอยู่เด็กๆลองดูครับว่าHow many people are there in her family? ตอบครับ

0: How many people are there in her family? ลองนับดูกี่คนครับ
1: Seven
0: people. There are seven people in her family นะมี7คนเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเรียนรู้กันนะครับลองออกเสียงคำถามพร้อมทีเชอร์และจากนั้นเด็กๆจะได้นำไปฝึกกันนะประโยคแรก How many brother does Kim have? ออกเสียงครับ
1: How many brother does Kim have?
0: How many brothers does Kim have?
1: How many brothers does Kim have?
0: ออกเสียงทีละกลุ่มครับกลุ่มนี้เริ่มต่อไปประโยคกลุ่มนี้ครับ
1: How many brothers does Kim have
0: กลุ่มนั้นครับ
1: How many brothers does Kim have
0: กลุ่มนู้น
2: ไม่ช่วยเลย
1: How many brothers does Kim have
0: กลุ่มสุดท้าย
1: How many brothers
0: does กลุ่มสุดท้ายต้องฟังทีเชอร์เยอะๆนะพร้อมกันใหม่ครับ How many brothers does Kim have?
1: How many brothers
0: ต่อไปข้อที่2ครับเปลี่ยนจาก brother เป็น
1: sister
0: ออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องเลย 3 2 1
1: How many sister does Kim have?
0: ไม่รู้เรื่องเลยพร้อมกันครับอันนี้เขาถามเกี่ยวกับใครครับพี่สาวหรือน้องสาวของคิมนั่นเองนักเรียนก็นับดูนะต่อไปครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ทีเชอร์ถามไปแล้ว How many people are there in her family เขาถามเกี่ยวกับใครครับ How many people ทุกคนในครอบครัวเลยสมาชิกในครอบครัวของคิมมีกี่คนเด็กๆสามารถตอบได้เลยด้วยประโยคนี้ครับ There are จุดๆๆpeople พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลุกขึ้นจับคู่สนทนาได้เลยครับ

0: 4 time is up โอเค very good students ต่อไป back to your seat in 5 4 3 2 1 โอเค very good เด็กๆครับทีเชอร์ขอเลือกโอเคปิ่นกับเมทันมาออกมาลองนำเสนอครอบครัวนี้ดูแนะนำตัวก่อนลูกหนูชื่อปิ่นอยู่ป.3หนูชื่อเมทันอยู่ป.3แนะนำตัวกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยหนูชื่ออะไรคะ
1: My nickname is Mechan
0: โอเค
1: My nickname is Pin
0: เด็กๆเงียบหน่อย Hello sit properly sit properlyนักเรียนปลายทางเขากำลังฟังเพื่อนมาอยู่แนะนำตัวใหม่ครับ What's your nickname
1: My nickname is Mechan My nickname is Pin
0: โอเคต่อไปมาเริ่มกันเลยครับลองตั้งคำถามและตอบเริ่มครับ
1: How many butter does Kim have? She has two brothers.
0: Very good. ปิ่นถามบ้างครับถามกลับอีก
1: ครับ How many sister does Kim has? He has.
0: จำได้ไหมว่าถ้าไม่มี
1: no sister
0: very good เก่งมากอีกรอบครับ again please she has
1: no sister
0: she has no sisters เติม s ด้วย
1: no sisters
0: ต่อไป
1: how many people
0: are there in
1: her family
0: There are
1: 7 people.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณนะครับอีกคู่หนึ่งก็ได้touch your ear. Touch your ear. 3 2 1. เห็นเซฟเชฟกับนาวาเหรอไม่ใช่ชื่ออะไรนะลูกว่าชื่อนี่สเนลโอเคเดี๋ยวมีอีกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแนะนำตัวกับเพื่อนปลายทางนะ What is your nickname
2: My nickname is Snail
0: And you
1: My nickname is Chef
0: Let's go
2: How many brothers
0: เติม S ด้วย
2: How many brothers does Kim have
1: She has Two butter
0: เติม s ด้วยโอเค
1: How many sister does Kim have
2: She has no sister
0: เติม s ด้วย
2: No sisters How many people are there in her family
1: There are7 people
0: โอเค very good ตบมือให้เพื่อนครับขณะนี้นะครับคุณครูปลายทางสามารถนำนักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนได้นะครับที่เชิญจะขออีกคู่หนึ่งต้นกล้ากับเซอร์กิตครับโอเคแล้วแนะนำตัวให้กับเพื่อนปลายทางนะครับ What is your nickname
3: My nickname is Circuit. My nickname is Ka.
0: Okay, let's go.
3: How many butters does Kim have? She has two butters.
0: And you? ถามต่อเลย
4: ข้อหนึ่ง
0: Number two.
3: How many sisters does Kim have? She has No sister. How many people are
1: there in her family?
3: There are 7 people.
0: Okay, very good. ตบมือให้เพื่อนครับ Thank you, thank you very much. ต่อไปเด็กๆครับนักเรียนนะครับจะได้ทำกิจกรรมต่อไปนี้เด็กๆจะได้ทำใบงานที่5นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่5และใบงานที่6เราจะทำคู่กันเด็กๆเปิดไปเลยครับหน้าไหนเอ่ยไหนใครลองบอกทีเชอร์ได้ครับว่าหน้าไหนบ้างVery good หน้าที่37และ38ได้เนี่ยเปิดขึ้นมาได้เลยครับ Open page 37 and 38เอาละครับเด็กๆ เปิดใบงานที่5นะใบงานที่5เขาจะมีกี่ข้อความครับกี่ข้อเอ่ยใบงานที่5มีกี่ข้อครับ6นะครับเด็กๆจะต้องอ่านข้อความเหล่านี้และนำไปวาดรูปในใบงานที่6นั่นเองเด็กๆครับเรามาอ่านพร้อมกันดีกว่าเกี่ยวกับ Betty's Family ออกเสียงพร้อมกันข้อที่1นะกับทีเชอร์เลยได้ไหมได้ไหมครับพร้อมแล้วเริ่มอ่านข้อที่1ครับ This is Betty She is 9 years oldShe is short. She has got long hair. คนนี้คือใครครับข้อที่1 Betty. Betty มีอายุ9ปีนะครับ9ขวบนะเขาเป็นคนตัวสูงหรือตัวเตี้ยครับ She is short. เขาสูงหรือเขาเตี้ย เขาตัวยังไม่สูงมากนะแล้วไงต่อครับเขามีผมที่เขามีผมที่ยาวต่อไปข้อที่2เลย Jack is Betty's brother.He is tall and thin. He has got short hair. เด็กๆครับแจ็คเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรครับตัวผอมและสูงเขามีผมสั้นนั่นเองครับข้อที่3 Peter is Betty's father. He is tall. He has got short hair. เขามีผมที่สั้นและมีตัวสูงนั่นเองครับต่อไป Mary is Betty'smother คุณแม่ของเบ็ตตี้นั่นเองครับแมรี่เนี่ย she is short she has got long hair number 5 Cindy is Betty's granddaughter she is thin she has got gray hair and a big nose number 6 John is Betty's grandfather he has got white hair and big earsHe is tall เด็กๆครับเราเรียนรู้กันไปแล้วถึง appearance ของแต่ละบุคคลในสมาชิกของครอบครัวของใครครับเบ็ตตี้เด็กๆทีเชอร์จะเพิ่มความ challenge ขึ้นมาเด็กๆจะต้องจับฉลาก yeah. และวาดในสิ่งที่ตัวเองจับได้ทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรครับ yeah. ให้จับฉลากจับฉลากนัมเบอร์ตามสิ่งเหล่านี้และให้วาดในสิ่งที่นักเรียนจับได้ลงไปในใบงานที่

ไหร่ครับลงไปในใบงานที่6นั่นเองอ่ะเด็กๆครับเดี๋ยวถ้าทีเชอร์แจกแล้วให้นักเรียนจับฉลากจากนั้นวาดรูปลงได้เลยเด็กๆจะได้คนละ1ฉลากนะครับมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจับเลยกลุ่มนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วจับฉลากแล้ววาดรูปลงในใบงานที่6ได้เลยครับ

เด็กๆเห็นใบงานที่6มั้ยครับนำสลากที่เราจับได้นั้นวาดรูปลักษณะ appearance ลงไปในใบงานที่6ได้เลยครับ

ครับต้องระวังเกี่ยวกับครอบครัวของเบ็ทตี้ครับไหนที่เชิญดูหน่อยหนูได้ใครครับทำดีๆลูกใส่หนวดแค่นั้นเป็นคุณตาแล้วลูก He is short เขาเป็นอะไรเขามีลักษณะอย่างไรครับเออและเขามีถูกต้องทำไมอ่ะสกิดอยากวาดอันไหนก็ได้เป็นแกรนด์มาสเตอร์

แมรี่เขาเป็นแม่ของเบ็ตตี้นะเขาเป็นลักษณะสูงหรือเตี้ยชีสช็อตเขาเตี้ยแล้วเขามีอะไรยาวครับโอเคลองดูก่อนเนี่ยอะไรยาวหรือสั้นแฮเนี่ยผมอะไรช็อตอ่ะผมสั้น

เนี่ยเขาสูงหรือเตี้ยแล้วเขามีอะไรยาวเด็กๆคนที่วาดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีประโยคข้างล่างนะเราสามารถเอาในใบที่นักเรียนจับได้ไปเขียนลงได้เลยครับเขาคือแจ็คนะลูกเขามีลักษณะอย่างไรครับทองสูงหรือเตี้ยเขาสูงและอ้วนหรือผอมตินเนี่ยเขาสูงและเขาผอมนะจากนั้นแล้วเขามีผมที่ยังไงลูก

สูงตัวเตี้ยโอเคแล้วเขามีผมที่ยาวแล้วหนูยาวไหมทำยังไงนะเอาใส่เปียกก็ได้

อันนี้เด็กๆคิดว่าผมยาวหรือผมสั้นสั้นก็ได้สั้นมันก็ยาวโอเคมาแล้วก็เขาสูงแล้วผอมไหมเขามีผมสั้นโอเคถูกต้องเขียนลงเลยได้ใครลูก

เด็กๆครับคนที่ได้ลักษณะของสีผมตินนี่คือผอมหรืออ้วนเขาผอมแล้วเขามีผม gray hair สีอะไรครับสีเทาและเขามีอะไรใหญ่ครับ nose

This is ใส่ชื่อเขาลูกใส่ชื่อเขาแล้วเขาเป็นใครกับเบสจี้เขาเป็น brother ใช่ไหม brother ต้องใส่ตรงนี้ลูกตัวนี้ใส่ชื่อเขา This is อะไรเด็กๆคนที่สำหรับคนที่เริ่มเขียนนะดูประโยคแรกคำว่า this is ให้ใส่ชื่อของคนนั้น this is

ากแล้วขนตาเหรอเนี่ยหนูเป็นผู้ชายปีเตอร์อันนี้อะไรผอมเหรอโอเคเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีให้ได้นะครับตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะตรงนี้เป็น apostrophe s หนูดูตามนี้เลยที่หนูได้เขาเป็นใครนะอ๋อตัวนี้ไม่ต้อง

ี้เป็นเขาเป็นใครปีเตอร์เป็นใครของเบ็ตตี้ปีเตอร์เป็นใครของเบ็ตตี้อ๋อเขาหนูเป็นบราเธอร์แล้วเนี่ยตาจอนเนี่ยเขาเป็นใคร

0: ทำกิจกรรมเดี๋ยวเด็กๆท้ายคาบนะครับเก็บแบบฝึกหัดมาส่งทีเชอร์ด้วยนะครับอ่ะต่อไปเด็กๆว่างปิดแบบฝึกหัดลงก่อน in 5 4 3 2 1โอเคมาเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าครับในช่วงอะไรนะ wrap up ออกเสียงพร้อมกันครับ wrap up wrap up ก็คือการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเรามาดูกันเลย my family เด็กๆครับออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันนะเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดแล้วนะ 3 2 1มี่คือใครครับมี่ตัวฉันนะแล้วถ้าพี่สาวน้องสาวล่ะครับออกเสียงว่าไงนะพี่สาวน้องสาว sister and โอเคเก่งมากๆเลยเรามาดูกันต่อว่าวิธีการเติม adjective แล้วตามด้วยคำนามเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีผมสั้นเราจะออกเสียงว่าอย่างไรครับHe has got again please he อะไรครับดังดังกว่านี้ครับ very good แล้วถ้าเปลี่ยนถ้าเขาเป็นผมยาวล่ะสมมุติถ้าเขาผมยาวจะออกเสียงว่าเก่งมากๆเลยครับเด็กๆสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ของคุณศัพท์เนี่ยเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่น white hair black hair แบบนี้ได้เหมือนกันเลยนะไปดูบทเรียนครั้งต่อไปเลยเห็นไหมครับว่าเราจะเรียนกันในเรื่อง happy family สิ่งที่ต้องเตรียมคือไม่ต้องเตรียมเลยเพราะว่าเราจะไม่มีใบงานนักเรียนจะไม่ต้องเขียนแล้วแต่ว่าจะได้เล่นนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge
1: Class ready

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: วกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: ราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
3: ฉันเป็นครอบครัวใหญ่ป่ะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากป่ะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้

0: จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิ7มหัศจรรย์
1: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงดีไหม
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงดีนะครับแต่เสียงแบบนี้แสดงว่าบางคนก็ไอคๆๆๆๆๆๆอย่าลืมเวลาไอถ้าเรามีอาการไอให้เราอะไรลูกสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันใช่ไหมหรือถ้าบางคนเป็นมากๆเจ็บเยอะๆรวมถึงเจ็บคอด้วยก็ให้หยุดเรียนแล้วไปพบแพทย์นะครับเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรรักษาสุขภาพเอาไว้ก่อนเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงสุขภาพจิตใจของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นลา

ไห้บ้างยกมือขึ้นเด็กปลายทางใครปวดฟันแล้วร้องไห้เลยไม่อยากทำอะไรเลยใครเจ็บแผลแล้วทรมานมากแสบแผลร้องไห้หลายคนแสดงว่าถ้าเราไม่ปวดฟันถ้าเราไม่เจ็บแผลเราจะร้องไห้ไหมเราจะเสียใจไหมไม่ดังนั้นถ้าเรารักษาสุขภาพของเราให้ดีไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็จะมีความสุขเหมือนกับประโยคที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไม่ใช่ลาภหมูลาภไก่ลาภเป็ดนะลาภหมายถึงโชคลาภความโชคดีนะครับที่เราไม่มีโรคเราก็จะโชคดีมีความสุขนั่นเองอ่ะก่อนอื่นแน่นอนถ้าหากกลับไปอ่านเรื่องป่าชายเลนมาแล้วชั่วโมงที่2ในวันนี้เรื่องการอ่านเรื่องป่าชายเลนชั่วโมงที่2คุณครูบอกว่าหากกลับไปทบทวนแล้วก็อ่านเรื่องมาครูจะนำคำในเรื่องนั้นมาให้เด็กๆได้เขียนตามคำบอกนะครับโดยที่วิธีการทำกิจกรรมเหมือนกับที่เราเคยทำกันมาแล้วก็คือคุณครูจะบอกคำศัพท์ให้เด็กๆเขียนตามคำบอกจำนวน10คำแล้วเลือก5คำที่เขียนตามคำบอกวันนี้ไปแต่งประโยคเมื่อครูตรวจเสร็จแล้วใครได้กี่คะแนนผิดกี่ข้อให้คัดคำผิด1คำกี่ครั้งลูก5ครั้งดังนั้นคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางเขียนวันที่เขียนหัวข้อเหมือนกับที่เราเคยเขียนนะครับขีดเส้นใต้เรียบร้อยหัวข้อขีดเส้นใต้2เส้นเขียนเลข1ถึง10จะแบ่ง2ฝั่งแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียน1ถึง10ยาวลงมาเลยก็ได้นะครับให้เวลา2นาทีในการเตรียมตัวเขียนลงมือได้เลยครับ

0: เวลาขีดเส้นใต้บรรทัดสุดท้ายลูกเว้นไว้1บรรทัดพอเราเขียนบรรทัดนี้เราต้องขีดบรรทัดนี้เหมือนกันบินก็เหมือนกันต้องเว้นไว้1บรรทัดเสมอไหมอย่าลืมขีดเส้นใต้ลูกขีดเส้นใต้ไหมบรรทัดนี้เว้น1บรรทัดเนี่ยถูกต้องแบบนี้ถูกต้องส่วนที่เหลือนี่ก็ลบสิเกินเปิดไว้เลยลูกเสร็จแล้วเปิดไว้เปิดรอไว้เลยใครกลับไปอ่านมาบ้างห้ามเปิดหนังสือชุดกิจกรรมเด็ดขาดนะครับปิดหนังชุดหนังสือไปก่อนปิดบทอ่านไปก่อนครูจะไปดูว่าอ่านมาแล้วจำคำศัพท์ได้กี่คำจากการหาความหมายจะมีคำที่เราหาความหมายอยู่ไหมนะเส้นที่เราขีดเลยไปเนี่ยเราลบสิลูกลบเส้นที่ขีดเลยไปของปิ่นได้แล้วสิใช่ไหมจ้าแล้วมันน้ำหนาวเวลาต้องเขียนต้องกุมหัวข้างหนึ่งด้วยอ่ะนั่งให้ตัวตรงลูกแล้วนี่การบ้านไม่ยอมคัดคำผิดมาเห็นไหมยังไม่ต้องตอนนี้โอเคขีดเส้นใต้รอไปเลยลูก10คำหมดเวลาในการเขียนแล้วครับตอนนี้พร้อมไหมที่จะเริ่มเขียนตามคำบอกคำที่หนึ่ง
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ต้นทางและปลายทางพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วคำที่หนึ่งอย่าลืมเน้นย้ำเรื่องคุณธรรมความอะไรซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะครับพร้อมแล้วคำที่หนึ่งง่ายๆสองพยางค์คำว่าทะเลทะเลเด็กๆปลายทางบอกว่าง่ายมากเลยครับเด็กๆต้นทางง่ายไหมง่ายคำที่สองคำที่สองฟังให้ดีต้นโกงกลางต้นโกงกลาง

เสร็จแล้วมองหน้าคุณครูการเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์สบตากันปิ๊งปิ๊งคำที่3ต้นลำพูอีกหนึ่งครั้งนะครับต้นลำพูต้นลำพูเสร็จแล้วสบตากันปิ๊งปิ๊งสบตากันปิ๊งปิ๊งโอเคนะเด็กปลายทางได้ไม่เอ่ยต้นลำพูถ้ากลับไปอ่านเรื่องป่าชายเลนมาเหมือนกับที่คุณครูกันบอกได้แน่นอนใช่ไหมคำที่4สัตว์น้ำสัตว์น้ำเรามีสัตว์บกเราก็มีสัตว์น้ำสัตว์น้ำเขียนอย่างไรนะสัตว์น้ำจ้าเสร็จแล้วทำอย่างไรสบตาครูยากไหมเนี่ยคำนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กปลายทางยากไหมนะคำนี้ไม่ยากงั้นคำที่5ยากขึ้นมาหน่อยคำที่5เป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าชายเลนเป็นชื่อของปูก็คือคำว่าปูแสมอีกหนึ่งครั้งนะครับปูแสมเริ่มเครียด ทำให้ดีที่สุดลูกปูแสมมีคนมองหน้าครูแล้วยิ้มไหนบอกว่าไงง่ายๆไงคะครูปูแสมเขียนอย่างไรนะคำที่6คำที่6มี3พยางค์คือคำว่าพังทลายพังทลายพังทลาย

่าชายเลนสามารถป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งได้คำว่าพังทลายเขียนอย่างไรนะเริ่มยากไหมเริ่มยากแล้วงั้นเอาคำง่ายๆบ้างคำที่7คำที่7เด็กๆปลายทางพร้อมนะครับคำที่7คำไหนไม่ได้เราข้ามก่อนเดี๋ยวครูมาทวนให้ตอนสุดท้ายอีก1ครั้งนะคำที่7ลูกเตรียมตัวเพาะเลี้ยงฟังเสียงครูดีๆนะเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยง

สแตมป์สุปตาปิ้งปิ้งแล้วมิลินปิ้งปิ้งยังปิ้งปิ้งนะเด็กๆปลายทางได้ไหมเอ่ยสุปตาก็ปิ้งปิ้งตรงหน้าจอปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งคำที่8ง่ายที่สุดคำนี้หวังว่าจะถูกทุกคนมี3พยางค์ได้แก่คำว่าป่าชายเลน

ป่าชายเลนเป็นชื่อเรื่องที่เราจะอ่านในวันนี้เลยนะป่าชายเลนเสร็จแล้วสบตากันไม่เสร็จก็เขียนต่อให้เสร็จสองคำสุดท้ายคำที่9อันนี้ยากหน่อยนะลูกนะตั้งใจเขียนให้ดีที่สุดคำว่าอนุรักษ์มีเสียงบอกง่ายอนุรักษ์โปรดช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนคำว่าอนุรักษ์เขียนอย่างไรจริงหรอง่ายมากเดี๋ยวไปตรวจผิดอีกครูนั่งร้องไห้อุตส่าห์ดีใจว่าง่ายมากพอไปตรวจจริงผิดหมดเลยอ่ะคำสุดท้ายลูกคำสุดท้ายเด็กปลายทางพร้อมนะต้นทางพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วคำสุดท้ายคือคำว่าพันไม้พันไม้พันไม้พันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกางลำพูเสมนะคำว่าพันไม้เขียนอย่างไรทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆ ดูที่สมุดของเด็กๆนะต้นทางและปลายทางคำที่หนึ่งคือคำว่าทะเลคำที่สองต้นโกงกางคำที่สามต้นลำพูคำที่สี่สัตว์น้ำคำที่5ปูเสมคำที่6พังทลายคำที่7เพาะเลี้ยงคำที่8ป่าชายเลนคำที่9อนุรักษ์และคำที่10พันไม้ถ้าเสร็จแล้วปิดสมุดรวบรวมส่งที่หัวหน้ากลุ่มแล้วเดินมาส่งคุณครูครับลูกเดินมาเลยจ้ามาให้เวลาส่งทั้งหมด1นาทีมาเร็วลูกเพื่อนๆปลายทางส่งคุณครูของหนูนะจ๊ะมาส่งเลยกลุ่มที่3มาแล้ว6คนกลุ่มที่5มาแล้ว6คนกลุ่มที่1มาแล้วครับเหลือกลุ่ม2กลุ่ม4จ้า10 9 8เหลือยังมีคนไม่ครบไม่รับลูกเอาให้ครบสมาชิกครบจ้าเรียบร้อยปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้อะปรบใหม่อีกทีไม่พร้อมเลยปรบมือ1ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1ชุด1ชุดมีกี่ครั้ง3ครั้งอย่าลืมสิแล้วค่อยแฮปปี้ใช่ไหมอ่ะใหม่เต็มเสียงปรบมือ1ชุด1 2 3 1 2 1 2แล้วปีจ้ายิ้มแล้วส่งยิ้มมาที่หน้ากระดาษหน้าจอโทรทัศน์มาดูกันหน่อยคำที่1ทะเลแถแดมคำที่2ต้นโกงกางคำที่3ต้นลำพูเด็กไปทางถูกไหมนะคำที่4สัตว์น้ำวอแหวนการันนะจ๊ะคำที่5ปูเสมอเย่น้อยบางคนไม่เป็นไรคำที่6พังทลายคำที่7เพาะเลี้ยงเริ่มเบาลงเรื่อยๆคำที่8ป้าชายเลนคำที่9อนุรักษ์และคำสุดท้ายย่างพันไม้พันมีสาอุด้วยนะใครคิดว่าได้10เต็มไปทั้งต้นทางยกมือให้ดูหน่อยสิแววแวว

0: ใครคิดว่าผิด2ข้อผิดข้อเดียวโอเคใครคิดว่าจะไม่ผ่านไม่มีนะอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยจ้าเก่งมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดังนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วเห็นไหมความสำคัญในการกลับไปหาคำศัพท์การอ่านทบทวนบทเรียนก็สำคัญใช่ไหมดังนั้นมาเรื่องของวันนี้ลูกการอ่านเรื่องป่าชายเลนวันนี้มีจุดประสงค์ดังนี้คือ1นักเรียนต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงได้2อ่านออกเสียงเรื่องป่าชายเลนได้3มีมารยาทในการอ่าน4มีนิสัยรักการอ่านโดยการอ่านเรื่องป่าชายเลนในวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านตามคุณครูกันก่อน1รอบแล้วเมื่ออ่านเสร็จค่อยเดินมาอ่านกับคุณครูเป็นรายบุคคลเหมือนเดิมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตามมาออกมาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมเมทันพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะไข่มุกพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมลูกใครที่เล่นอยู่ก้มอยู่จับดินสอจับยางลบที่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ลุกขึ้นมาก่อนนะอ่านความรู้ตามครูกันป่าชายเลน
1: ป
0: ่
1: าชายเลน
0: ป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบ
1: เป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบ
0: อยู่ตามชายฝั่งทะเล
1: อยู่ตามชายฝั่งทะเล
0: บริเวณปากแม่น้ำ
1: บริเวณปากแม่น้ำ
0: ปากอ่าว
1: ปากอ
0: ่
1: าว
0: ทะเลสาบ
1: ทะเลสาบ
0: และเกาะมีดินเป็นเลน
1: เ
0: พราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึง
1: เพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึง
0: พบมากในแถบเขตร้อน
1: พบมากในแถบเขตร้อน
0: เช่นแถบเอเชียป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออก
1: ภาค
0: กลางภาคใต
1: ้
0: ทั้งฝั่งตะวันออกเสียงดังอีกนิดและฝั่
1: งตะว
0: ัน
1: ตก
0: ยอดเยี่ยมพันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลน
1: เช่น
0: โกงกลาง
1: ล
0: ำ
1: พู
0: สแหม
1: และอ
0: ื่
1: น
0: ๆส่วนสัตว์ที่มีมาก
1: เช่น
0: กุ้งหอย
1: ปูปลาง
0: ูลิ
1: ง
0: นกและอื่
1: น
0: ๆประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลนหนึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำพวกเศษไม้ใบไม
1: ้
0: ที่
1: ร
0: ่
1: วงลงมา
0: จะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็ก
1: เช่น
0: หอยปู
1: ส
0: ่
1: วนส
0: ั
1: ตว์น้ำที่ใหญ
0: ่
1: กว
0: ่
1: า
0: ก็มาคอยจับสัตว์เล็กๆเหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่งสองเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
1: ในระยะต
0: ั
1: วอ
0: ่
1: อน
0: จึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
1: เช่น
0: กุ้งหอยปูปลา
1: และส
0: ั
1: ตว์น้ำอ
0: ื่
1: น
0: ๆ 3. เป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นลมป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง
1: ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง
0: มิให้เกิดความเสียหาย
1: ต่อที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: อาศ
0: ั
1: ยของชาวบ
0: ้
1: านที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ใกล
0: ้
1: ป
0: ่
1: าชายเลน
0: สี่ช่วยกรองของเสีย
1: เช
0: ่
1: นขยะ
0: ไม่ให้ไหลลงสู่
1: ทะเล
0: อันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
1: จะเห
0: ็
1: นได
0: ้
1: ว
0: ่
1: า
0: ป่าชายเลน
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์
1: ต
0: ่
1: อเราม าก
0: เราจึงควรช่วยกันอนุ
1: ร
0: ัก
1: ษ
0: ์
1: ไว้
0: มิให้เสื่อมโทร
1: ม
0: ปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางเก่งมากแต่วันนี้ดูพลังงานน้อยๆเด็กๆปลายทางเป็นไหมแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะมาดูลูกจากการอ่านเรื่องป่าชายเลนเราจะเจอเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอะไรลูกอะไรเราอ่านว่าอะไรใครอ่านได้บ้างยกมือขึ้นสิใครอ่านได้ยกมืออ่ะเมทันยกมือก่อนนะให้เมทันจับไมค์สิเด็กๆปลายทางคำนี้อ่านได้ไหมลูกอ่านว่าอะไรนะ
2: ไป
0: ไหนดีคะอะไรนะคะอีกหนึ่งครั้ง
2: ไป
0: ไปไหนดีคะ
2: ยานใหญ
0: ่อะไรหนึ่งครั้งมั่นใจลูกเก่งแล้วเก่งอ่ะให้กำลังใจเพื่อนอีกหนึ่งครั้ง1 2 3
2: ไปยานใหญ่
0: ไปยานใหญ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าปรบมือให้เมทันหน่อยขาดความมั่นใจใช่ไหมไปยานใหญ่เราเรียกว่าไปยานใหญ่ใช้สำหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งมีอีกมากแต่ไม่ได้นำมาแสดงไว้ตัวอย่างเช่นสิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมีเนื้อสัตว์ผักผลไม้น้ำตาลน้ำปลาแล้วเราก็อาจจะใช้เครื่องหมายอะไรลูกไปยานใหญ่ได้นะโดยที่ไม่ต้องขีดเส้นใต้แบบนี้นะครูแค่ขีดเน้นย้ำว่าเราใช้ไปยานใหญ่ตรงนี้เราจะอ่านเครื่องหมายนี้ว่าและอื่นๆตัวอย่างเช่นหากเราอ่านประโยคนี้ลูกอ่านพร้อมๆกันต้นทางและปลายทางอ่านเองเก่งจัง1 2 3 4

0: เห็นไหมลูกจากเครื่องหมายนี้เครื่องหมายพยัญช์ใหญ่เวลาที่เราอ่านเราต้องอ่านว่าและอื่นๆตัวอย่างเช่นจากที่เราอ่านว่าพันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกางลำพูแสมแล้วมีเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรเราลองมาอ่านกันซิต้นทางและปลายทางอ่านที่ครูชี้หนึ่งสองสามต่อไปนี้ให้อ่านเครื่องหมายพยัญช์ใหญ่ว่าและอื่นๆและอีกหนึ่งเครื่องหมายที่มาคู่กันคือเครื่องหมายอะไรอาเมทันยืนขึ้นสิลูกเมทันอ่านได้แล้วคำนี้อาเมทันจับไม้เด็กไปทางฟังเมทันด้วยนะอ่านว่าอะไรลูก
1: ยาน้อย
0: แน่นอนอีกหนึ่งครั้งลูก
1: ปยาน้อย
0: ปรบมือให้เมทันหน่อยจ้าไปยานใหญ่และปยาน้อยปยาน้อยใช้อย่างไรล่ะใช้ละคำที่เรารู้กันดีอยู่แล้วโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอเป็นที่เข้าใจเวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรลูกเด็กปลายทางอ่านว่ากรุงเทพเราจะอ่านว่าอะไรดีถูกต้องเราต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครส่วนคำนี้อ่านว่าอะไรโรงเรียนวางไกลกังวลแล้วมีเครื่องหมายไปยาน้อยเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านเต็มๆว่าโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองจ้านี่คือข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้นะดังนั้นเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้การอ่านใช่ไหมบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางเรียกนักเรียนมาเป็นรายบุคคลเพื่อมาอ่านเรื่องป่าชายเลนส่วนเพื่อนคนอื่นให้อ่านอยู่ที่โต๊ะของตนเองโดยที่แน่นอนเมื่อมีการอ่านแบบนี้ต่างคนต่างอ่านก็ต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับเพราะว่าคุณครูต้องใช้สมาธิในการอ่านกับเพื่อนเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับหยิบชุดเกมขึ้นมาได้เลยจ้าคนแรกเดี๋ยวครูเรียกมาเป็นกลุ่มๆนะอยู่ในหน้าที่100เท่าไหร่122จ้า122เรื่องป่าชายเลนกลุ่มคนแรกที่จะมาอ่านได้แก่เดี๋ยวครูเรียกเองลูกเดี๋ยวครูเรียกเป็นกลุ่มกลุ่มละคนข้าวหอมมาจ้าคนที่เหลือมีสมาธิกับตนเองนะฝึกอ่านเราต้องอ่านให้คล่องเลยเชิญจ้าอยู่ตามชายฝั่งทะเลอย่าไหมเย็นๆลูกตั้งสติเริ่มใหม่ตั้งแต่หัวข้อเลย

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูกันทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดอ่านก่อนนะครับหยุดอ่านก่อนแล้วก็หันมาหาคุณครูกันหน่อยเร็วนะตอนนี้เด็กปลายทางเป็นไหมคนที่มาอ่านกับคุณครูก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่นั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อนแบบไร้ประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คืองานค้างงานเก่าที่อยู่ในชุดกิจกรรมแล้วอ่านเสร็จแล้วอ่านคล่องแล้วก็ไปเขียนไปทำงานค้างให้เสร็จหรือบางคนกำลังเล่นอยู่ถ้าเล่นอยู่ต้องปรับพฤติกรรมใหม่นะเราต้องไฟเรียนรู้มากกว่านี้ดูเพื่อนข้างเป็นตัวอย่างแล้วยิ่งเราไปชวนเพื่อนเล่นทั้งที่เพื่อนตั้งใจทำงานแสดงว่าเราเป็นบาปไหมเนี่ยบาปมากเพราะเพื่อนเขากำลังจะแสวงหาความรู้เราไปขัดจังหวะเขาแสดงว่าเรากำลังทำบาปทางอ้อมอยู่นะอย่าทำแบบนี้ให้ทำงานของตัวเองไปให้เรียบร้อยและเวลาที่มาอ่านกับคุณครูมีใครอ่านไหมว่าพันธุไม้มีใช่ไหมครับเด็กปลายทางบางคนก็อ่านว่าพันธุไม้เราต้องอ่านใหม่ว่าพันอะไรพันไม้เพราะว่าคำว่าพันทอธงมีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่เพราะว่าเราต้องการจะฆ่าเสียงของพยัญชนะทอธงกับเสียงสระอุให้มันหายไปจึงอ่านแค่พันไม้หรือคำว่าแสมมีต้นโกงกลางลำพูและแสมและอื่นๆใครอ่านแสมไหมเด็กปลายทางมีใช่ไหมนะเราจะอ่านว่าแสมนะครับต้นแสมหรือปูแสมเราไม่อ่านว่าแสมนะมีข้อสังเกตแค่นี้ส่วนสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปได้แก่ใบความรู้ที่1เรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านใบงานที่2เรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดแล้วก็จากบทอ่านเรื่องป่าชายเลนนะครับมีใบความรู้และใบงานดังนี้เพราะว่าครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการสรุปความรู้จากเรื่องป่าชายเลนเราจะต้องกลับไปอ่านเรื่องป่าชายเลนอีกหนึ่งครั้งเพื่อนำมาสรุปความรู้ใครที่สรุปความรู้ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าประโยชน์ของการสรุปความรู้คืออะไรไปอ่านทบทวนมาล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กทุกคนนำข้อคิดและการอะไรลูกการสอนการเรียนของเราในวันนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของเราถ้ามีความรู้แต่ไม่นำไปใช้แสดงว่าความรู้ของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพนำไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้ด้วยและอย่าลืมเป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะครับนำจิตใจทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปรายทานทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเด็กๆทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ชีวิตสัตว์ใต้ท้องทะเล

0: วัสดีเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เอพิกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
2: เข
3: ้
2: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

0: เมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
1: ขอรับ
0: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
2: ฮ
3: ะ
1: ขอรับ
3: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
3: หยั่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: นี่เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
3: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
3: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเองนะปู่ไปมากละ
3: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราเรียนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะจะเป็นเรื่องการพัฒนาความสามารถในการนึกภาพเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรค่ะนักเรียนคะใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับการนึกภาพไปแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถนำกลับไปทำได้อย่างถูกต้องไหมส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งคืนกลับไปว่านักเรียนนะคะสามารถนึกภาพได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันในวันนี้นักเรียนสังเกตรูปของครูค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปต้นไม้รูปต้นไม้รูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่แกนสมมาตรของเขาอยู่ตรงไหนคะนักเรียน
1: ตรงกลาง
0: ตรงกลางแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเพราะว่า

เมื่อเรานำมาพับแล้วสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทเลยใช่ไหมนักเรียนบอกว่ามีแกนสมมาตรอยู่ตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าแกนสมมาตรที่นักเรียนบอกนั้นถูกต้องหรือไม่คุณครูขอตัวแทนออกมาตรวจสอบหนึ่งคนเดี๋ยวให้บุญญาพรออกมาตรวจสอบค่ะคุณครูมีรูปต้นไม้ให้กับนักเรียนนะคะเหมือนกับในภาพนี้เลยนะคะแล้วให้เพื่อนตรวจสอบว่ามีแกนสมมาตรหรือไม่มีกี่แกนตรวจสอบโดยวิธีการอะไรนะคะตรวจสอบโดยวิธีการพับนักเรียนทดลองพับได้เลยค่ะพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทหรือไม่ทับกันสนิทไหมคะลูกสองข้างของรอยพับนะคะทับกันสนิทเลยนะคะนักเรียนอันนี้เพื่อนอาจจะพับไม่กลางใช่ไหมลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองปรับเมื่อพับแล้วนะคะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทเลยแสดงว่ารอยพับเป็นแกนสมมาตรไหมคะเป็นแกนสมมาตรไหมลูกเป็นนะคะให้เพื่อนนะคะบุญญาพรหนูใช้ดินสอนะคะหรือว่าปากกาของคุณครูขีดนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรค่ะหมายบรรทัดด้วยนะ

0: ได้แล้วนะคะแกนสมมาตรของเพื่อนอยู่ตรงนี้ใช่เหมือนกับพี่นักเรียนคิดไว้ไหมคะใช่เลยนะคะถูกต้องเลยนะคะแกนสมมาตรก็คือแกนตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะคะปรบมือให้บุญยาพรหน่อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาหาแกนสมมาตรให้พวกเรานะคะและนักเรียนสังเกตที่รูปค่ะสองข้างของแกนสมมาตรนะคะข้างซ้ายและข้างขวามีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: เหมือนก
0: ัน ส่วนของรูปทั้งสองข้างของแกนสมมาตรมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเหมือนกันแบบสะท้อนกันและมีขนาดเป็นยังไงเท่ากันถ้ามีขนาดไม่เท่ากันคิดว่าแกนตรงกลางนี้จะเป็นแกนสมมาตรไหมคะไม่ถ้าหากว่าทั้งสองส่วนนะคะของรูปนี้สองข้างของแกนสมมาตรนี้นะคะมีขนาดไม่เท่ากันเมื่อเราพับสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทไหม
1: ไม่สน
0: ิททับกันไม่สนิทนะคะแสดงว่าส่วนของรูปทั้งสองข้างของแกนสมมาตรนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองนึกภาพคุณครูนะคะมีแกนสมมาตรมาให้กับนักเรียนตรงนี้แล้วก็มีรูปส่วนหนึ่งข้างหนึ่งของแกนสมมาตรคิดว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรนะคะลองดูนะคะว่าจะใช่หรือไม่ถ้าเราจะตรวจสอบว่ารูปเต็มๆนะคะรูปที่หายไปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรมีลักษณะอย่างไรและรูปที่สมบูรณ์เป็นรูปอะไรเราจะทำอย่างไรดีเราใช้วิธีการวาดต่อไปใช่ไหมคะลูกเมื่อเราวาดต่อไปเราจะทราบได้อย่างไรนะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่ารูปที่เราวาดนั้นถูกต้องเราสามารถตรวจสอบด้วยวิธีอื่นได้ไหมคะอาจจะตรวจสอบด้วยวิธีการพับกระดาษใช่ไหมคะลูกพับกระดาษนะคะพับตามแกนสมมาตรจากนั้นก็ร่างรูปส่วนนี้ไว้แล้วก็ทดลองตัดดูเมื่อคลี่ออกมาแล้วเป็นรูปอะไรรูปนั้นก็จะเป็นรูปที่สมบูรณ์ของรูปนี้คุณครูขอตัวแทน1คนออกมาพับแล้วก็ร่างรูปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะคะเชฟออกมาพับแล้วก็ร่างรูปตามรูปนี้จากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดดูนะคะว่ารูปที่สมบูรณ์จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนลองพับเลยค่ะเวลาพับพับตามแกนสมมาตรเลยเชฟต้องการพับแบบทางไหนตอนนี้เชฟพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเชฟพับแบบนี้เวลาเราจะร่างรูปนี้เราจะ

างรูปนี้ตรงไหนคะกลุ่มที่4เราร่างรูปฝั่งนี้ได้ไหมคะลูกร่างรูปนี้ฝั่งนี้ได้ไหมทางด้านที่เราพับออกมาแบบนี้ได้ไหมถ้าเราร่างทางนี้เวลาเราตัดออกมาแล้วรูปจะเป็นยังไงขาดออกจากกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะร่างรูปทางข้างหนึ่งของแกนสมมาตรแบบนี้เราจะต้องร่างทางไหนคะทางฝั่งที่เราพับใช่ไหมคะลูกเพื่อที่รูปจะได้ไม่ขาดออกจากกันดังนั้นเชฟร่างรูปนี้ให้คุณครูเลยค่ะร่างมาอีกรูปใหญ่ๆเลยร่างตรงออกไปลูก

0: ตอนนี้เชฟร่างเรียบร้อยแล้วเหมือนไหมคะลูกเหมือนตัวอย่างไหมก็มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างอยู่นะคะถ้าหากว่าตัดออกมาแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเราจะเห็นภาพที่สมบูรณ์ของภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรเชฟทดลองตัดเลยค่ะตัดให้ตรงรอยล่างนะคุณครูช่วยตัดให้ตรงรอยนะลูกตอนนี้ได้ภาพที่ตัดมาแล้วค่ะเหมือนไหมคะตามรอยร่างของเชฟเลยนะคะและเมื่อตัดออกมาแล้วคลี่ออกมามีลักษณะแบบนี้เหมือนที่นักเรียนนึกภาพไว้ไหมคะเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นรูปขวดทดลองขวดรูปชมพู่ใช่ไหมคะซึ่งภาพที่สมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ออกมาแสดงตัวอย่างให้กับเรานะคะเด็กๆคะรูปที่มีแกนสมมาตรเนี่ยเราสามารถสร้างภาพที่มีแกนสมมาตรแบบนี้ได้ด้วยวิธีการพับแล้วก็ตัดนะคะโดยอาศัยความรู้เรื่องแกนสมมาตรนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถนึกภาพเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลค่ะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากภาพนี้เลยค่ะนักเรียนรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปผึ้งน้อยตัวนี้นะคะมีแกนสมมาตรหรือไม่แกนสมมาตรอยู่ตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: ทราบได้อย่างไรทราบได้อย่างไรเวลาเราจะทราบว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่อยู่ตรงไหนสามารถตรวจสอบได้โดยการพับใช่ไหมคะถ้าพับคุณครูก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มาซึ่งอุปกรณ์ของครูนะคะรูปผึ้งน้อยตัวนี้นักเรียนดูสิคะมีอะไรด้วยเนี่ยเวลาพับแล้วสองข้างของรอยพับต้องเป็นยังไง
1: พับก
0: ัน
1: สน
0: ิทเลยนะคะเดี๋ยวให้บีมออกมาพับเร็วบีมออกมาพับรูปนี้เลยนะคะพับเพื่อหาแกนสมมาตรตรงไหมคะลูกตรงเนาะผึ้งน้อยตัวนี้เมื่อพับแล้วเป็นยังไงคะเด็กๆสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทเลยเด็กๆดูตรงนี้ก็ทับกันสนิทเช่นเดียวกันดังนั้นรูปผึ้งน้อยตัวนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวให้บีมนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรค่ะขีดเลยลูกได้แล้วนะคะเส้นประแสดงแกนสมมาตรของบีมอยู่ตรงนี้เหมือนที่เด็กๆคิดไว้ตอนแรกไหมคะใช่เลยนะคะเพราะว่าแกน นสมมาตรนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราพับตามแกนสมมาตรตรงนี้แล้วสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทเลยกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากว่าคุณครูต้องการที่จะสร้างรูปนี้คุณครูจะต้องทำยังไงเดี๋ยวบีมกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆคะถ้าคุณครูอยากวาดรูปผึ้งนี้คุณครูอยากตัดกระดาษเป็นรูปผึ้งตัวนี้คุณครูต้องทำยังไงดีคะเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้รูปผึ้งที่มีแกนสมมาตร1แกนแบบนี้ด้วยนะน่ารักน่ารักแบบนี้คุณครูจะต้องทำไงดี
2: ทำกระดาษแล้ว
0: เราอาจจะใช้วิธีการนำกระดาษมาอีก1แผ่นใช่ไหมคะพับกระดาษเสร็จแล้วเราก็วาดวาดทั้งตัวเลยไหมคะเด็กๆถ้าเราวาดทั้งตัวถ้ามีความคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้รูปที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากได้ผึ้งน่ารักน่ารักแบบนี้เราสร้างเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเราก็ร่างภาพส่วนหนึ่งของเราให้มีลักษณะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ทำยังไงคะตัดกระดาษตามรอยร่างของเรานะคะหลังจากคลี่แล้วก็จะได้ผึ้งที่น่ารักน่ารักแบบนี้ตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็นรูปผึ้งแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถพับและร่างรูปเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะก็คือร่างรูปเพียงข้างหนึ่งของแกนสมมาตรแค่นี้ต่อไปรูปนี้ล่ะรูปนี้รูปอะไรคะเด็กๆมองเป็นรูปอะไรลูกบางคนมองเป็นดอกไม้ดอกอะไรนะรูปนี้มีแกนสมมาตรไหมคะ
1: ม
0: ีถ้ามีแกนสมมาตรมีกี่แกน
1: ไม่มี
0: หรือไม่มีบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีบางคนบอกว่ามีมี1แกนใครคิดว่ามี2แกน3แกนไหมเดี๋ยวเรามาทดลองโดยการพับกันนะคะว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้ามีมีกี่แกนคุณครูก็เตรียมรูปมาให้เด็กด้วยนะคะนี่รูปนี้เหมือนกันไหมลูกมีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมาทดลองพับกลุ่มที่2พิชานานออกมาทดลองพับเร็วใครคิดว่าไม่มีแกนสมมาตรยกมือใครคิดว่ามี1แกนใครคิดว่ามี2แกนใครคิดว่ามี3แกนใครคิดว่ามี4แกนใครคิดว่ามีมากกว่า4แกนนักเรียนปลายทางคิดว่ามีกี่แกนคะเดี๋ยวเรามาดูกันพิชานันหนูลองพับเลยลูกให้ครูช่วยถ้าพับตามรอยของพิชานันพบว่าสองข้างของรอยพับนะคะทับกันสนิทเลยนะคะด้านนี้ก็สนิทนะด้านนี้ก็ทับกันสนิทเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ชานันนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรก่อนเขียนเลยค่ะแกนที่1ได้มาแล้วนะ

ใครเจอแกนที่2แล้วไหนใครคิดว่ามีแกนที่3อีกมีแกนที่4มั้ยคะเดี๋ยวลองดูได้แล้วค่ะ1แกนของพี่ชานันก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปใครมาช่วยหาแกนที่2คะพี่ชานันกลับไปนั่งที่ได้เลยกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวให้เจ้าโอออกมาพับหาแกนที่2ลองพับหาแกนที่2เลยจ้าโอได้แกนที่2แล้วแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะแกนสมมาตรแกนที่2อยู่ตรงไหนหนูเคลียร์ออกมาเลยลูกรอยพับตรงนี้นั่นเองนะคะเพื่อให้ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวให้จ้าโอเขียนเส้นประนะคะแสดงแกนสมมาตรแกนที่2ของเราไหนใครเห็นแกนที่3อีกแกนที่3เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะให้อีกคนหนึ่งนะคะมาหาแกนที่3เดี๋ยวจะโอเคเดี๋ยวคุณครูช่วยจับไม้บรรทัดได้แล้วค่ะแกนที่2ไหนใครเจอแกนที่3เดี๋ยวเปลี่ยนให้กลุ่ม1นะคะจะโอกลับไปนั่งที่เลยกลุ่ม1ต้องกล้าออกมาหาแกนที่3ค่ะแกนที่3อยู่ตรงไหนกล้าออกมายืนทางนี้ลูกได้แกนที่3แล้วกล้าแสดงแกนที่3ให้เพื่อนดูเลยค่ะนี่นะแกนที่3ของกล้านะคะเดี๋ยวให้กล้าเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรแกนที่3เขียนเลยค่ะลูกกล้าเดี๋ยวขยับขึ้นข้างบนถึงข้างล่างไม่ได้เก่งมากกล้ากลับไปนั่งที่ได้ค่ะตอนนี้ได้แกนที่3เรียบร้อยแล้วเด็กๆแกนที่1แกนที่2และแกนที่3นะคะซึ่งรูปนี้มีแกนสมมาตร3แกนมีใครเห็นแกนที่4มั้ยคะมีแกนที่4มั้ยลูกมีแกนที่5มั้ยไม่มีนะคะรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตร3แกนนะคะตามเส้นประที่คุณครูแสดงนั่นเองเด็กๆคะรูปนี้ถ้าเราจะนำไปใช้ประโยชน์เรานำไปใช้ประโยชน์อะไรดีมีคนบอกว่าเป็นดอกไม้เราดอกไม้ไปตกแต่งอะไรดีคะไปแต่งบ้านหรือว่าผลงานของเราเอาไปจัดบอร์ดได้ไหมลูกบอร์ดความรู้ได้นะถ้าหากเป็นสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะถ้าหากว่ารูปนี้เป็นสีเขียวอาจจะใช้เป็นใบไม้ก็ได้ใช่ไหมคะลูกเราก็วาดลวดลายเพิ่มเติมเพื่อที่จะ

ไปตกแต่งผลงานของเราก็ได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าคุณครูอยากสร้างรูปนี้คุณครูจะทำยังไงดีถ้าเราพับเราลองพับตามแกนสมมาตรดูไหมคะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนนะ3แกนงั้นเดี๋ยวคุณครูทดลองพับ3แกนแกนที่1คุณครูพับทางนี้แล้วกันนะคะแกนที่1ต่อไปถ้าจะพับแกนที่2แกนที่2อยู่ไหนคะลูกแกนที่2อยู่เฉียงๆแบบนี้ใช่ไหมตรงปลายแหลมๆตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูลองพับแกนที่2แกนที่3อยู่ตรงไหนคะลูกแกนที่3อยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูลองพับแกนที่3ถ้าเราต้องการที่จะสร้างรูปนี้เราพับตามแกนสมมาตรทั้ง3แกนแล้วได้เป็นแบบนี้เราสามารถนำไปช่วยในการที่จะสร้างรูปนี้อีก1รูปได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมลูกได้ด้วยวิธีการอะไรคุณครูมีกระดาษแผ่นใหม่มา1แผ่นคุณครูมีกระดาษแผ่นใหม่มา1แผ่นนะคะสมมติเป็นแผ่นนี้มีแผ่นใหม่มา1แผ่นนะแล้วคุณครูต้องการที่จะสร้างรูปนี้ค่ะทำอย่างไรดีพับพับกี่แกน3แกนเมื่อสักครู่เราพับ3แกนใช่ไหมคะเราก็พับ3แกนเลยแกนที่1คุณครูขอพับให้นะคะเพราะว่าพับ3แกนอาจจะยากหน่อยถ้าหากว่าเรากะระยะไม่ดีนะคะแกนที่1ต่อไปแกนที่2เราพับครึ่งแบบนี้ไหมถ้าเราพับครึ่งแบบนี้แสดงว่ารูปมีแค่2แกนใช่ไหมคะแต่มี3แกนเมื่อสักครู่เราพับแบบนี้พอเราพับแนวตั้งแบบนี้เสร็จปุ๊บเราพับลงมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็พับขึ้นไปอีก1ครั้งใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพับตามแกนสมมาตร3แกนให้นะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนออกมาร่างภาพส่วนหนึ่งของรูปนี้นะคะคุณครูพับตามแกนสมมาตรนะคะ3แกนแล้วได้แบบนี้มานะคะเด็กๆรูปนี้นะคะเวลาเราพับตามแกนสมมาตร3แกนเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมเหมือนรูปนี้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างรูปนี้เด็กๆต้องร่างรูปแบบนี้ร่างรูปแบบนี้ลงในกระดาษแบบนี้นะไหนใครอาสาออกมาร่างให้คุณครูนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนคนเดี๋ยวให้ EQ ออกมาร่างบ้างเร็วออกมาเลยค่ะ EQ ได้แล้วนะเดี๋ยว EQ ร่างภาพนี้ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น EQ อาจจะร่างภาพเล็กสักหน่อยใช้วิธีการใช้ดินสอเลยลูกร่างเลยค่ะให้มีลักษณะแบบนี้ร่างเลยค่ะร่างให้เท่ากระดาษนี้เดี๋ยวคุณครูร่างให้โค้งๆนะแล้วเดี๋ยวจะให้ EQ ตัดให้นะคะเดี๋ยวคุณครูร่างให้เลยคุณนรุก็ลากตรงขึ้นไปตอนนี้คุณครูลากให้ EQ เรียบร้อยแล้วร่างภาพแบบนี้ให้ EQ เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวจะให้ EQ ช่วยคุณครูตัดได้ไหมคะตัดเลยนะตัดด้วยความระมัดระวังนะคะกรรไกรคมมากตัดเลยลูกคิดว่ารูปนี้พอตัดแล้วคลี่ออกมาจะมีลักษณะแบบนี้ไหมคลี่ออกมาจะมีลักษณะแบบนี้ไหมคะลูกเดี๋ยวเรารอดูกันรอ EQ ตัดคิวระวังมือลูกมือจับทางนี้ต่อไปมันเริ่มจากทางนี้ก็ได้ลูกเริ่มจากทางนี้เลย

ใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วอีคิวคะคลี่รูปให้เพื่อนดูเลยค่ะเด็กๆมาดูกันว่ารูปที่ได้จะใช่แบบนี้ไหมจะเหมือนแบบนี้ไหมนะคะอ่ะเริ่มอีคิวคลี่เลยค่ะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองตับแกนที่สามค่ะได้ไหมคะลูกได้รูปที่เหมือนกันเลยนะคะพับตามแกนสมมาตรสามแกนไหนลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งสิคะว่ามีแกนสมมาตรสามแกนหรือเปล่าอีคิวพับแกนที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวอีคิวพับที่นี่เลยพับตามแกนนี้นี่ยังไม่ตรงลูกนี่นะแกนที่2ต่อไปแกนที่3ก็รอยนี้รอยนี้ไม่ลงเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราตรวจสอบแล้วเราก็พบว่ารูปที่เราได้มาก็เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร3แกนทำไมเราถึงมั่นใจได้ว่ารูปที่มีแกนสมมาตร3แกนคะเพราะว่าอะไรลูกเราสร้างมาจากการพับตามแกนสมมาตรกี่แกนคะ3แกนรูปที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร3แกนนั่นเองทุกคนปรบมือให้ EQ หน่อยนะคะรูปนี้มีแกนสมมาตร3แกนต่อไปมาดูอีกรูปหนึ่งมาดูกันว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเนี่ยเด็กๆรูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูกันว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่3สแตมป์มาตรวจสอบดูซิว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนเดี๋ยวหนูพับเลยนะคะได้แกนสมมาตรแล้วนะ1แกนจากนั้นใช้ปากกานะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรเลยค่ะสแตมป์นะคะชูแกนสมมาตรแกนที่1ให้เพื่อนดูเลยค่ะลูกได้แล้วนะคะนี่แกนสมมาตรแกนที่1นะคะต่อไปมีอีกแกนไหมคะลูกมีนะเดี๋ยวสแตมป์หาแกนสมมาตรแกนที่2เลยตอนนี้ได้แกนที่2เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้สแตมป์นะคะใช้ปากกาเขียนเส้นประเพื่อแสดงแกนสมมาตรแกนที่2นะคะสแตมป์นี้ไม่ตรงลูกสแตมป์คะแสดงแกนสมมาตรแกนที่2เลยค่ะลูกช่วยเพื่อนดูเลยนี่นะคะแกนสมมาตรแกนที่1และแกนที่2นะคะเด็กๆคะคิดว่ามีแกนสมมาตรแกนที่3อีกไหมมีไหมคะลูกสแตมป์คิดว่ามีไหมสแตมป์ว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะลองให้สแตมป์พับหาสิคะแกนที่3มีไหม

0: แกนี้ได้ไหมคะไม่ได้จริงๆด้วยอีกแกนหนึ่งสิคะลูกลองได้ไหมทับกันไม่สนิทใช่ไหมคะลูกไม่ได้แล้วนะแสดงว่ารูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรแค่2แกนเท่านั้นนะคะทุกคนปรบมือให้สแตมหน่อยค่ะได้แล้วนะรูปนี้จะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะ2แกนนะคะแกนที่1และแกนที่2นะคะถ้าหากว่าเด็กๆอยากจะสร้างรูปนี้เด็กๆอยากจะสร้างรูปนี้ขึ้นมาเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนเราจะสามารถทำได้ยังไงคะ
1: พ
0: ับ
1: แล้วต
0: ั
1: ด
0: เราอาจจะใช้วิธีการพับแล้วตัดก็ได้นะคะก็คือเราก็พับตามแกนสมมาตรที่ตัดกันเลยนะคะแกนสมมาตรแกนที่1ใช่ไหมคะพับมา1ครั้งแกนสมมาตรแกนที่2พับมา2ครั้งเราก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะลูกได้รูปนี้หลังจากนั้นถ้าเด็กๆนะคะอยากจะสร้างรูปนี้ที่กระดาษแผ่นใดหนูก็ใช้วิธีการพับตามแกนสมมาตรที่ตัดกันจากนั้นร่างรูปแค่1ส่วนแค่นี้เท่านั้นแล้วใช้วิธีการตัดเมื่อตัดแล้วเคลี่ยออกมาก็จะได้รูปนี้นั่นเองนะคะอันนี้พับครั้งที่1นะคะพับครั้งที่2ก็จะได้แบบที่คุณครูแสดงเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆออกแบบรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปอื่นๆนะคะให้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะซึ่งเด็กๆนะคะจะออกแบบเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนหรือ2แกนก็ได้นะคะดังนี้เลยให้นักเรียนออกแบบรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปอื่นๆโดยใช้การพับจากแกนสมมาตรแล้วตัดนะคะในการใช้อุปกรณ์มีคมนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยความระมัดระวังไม่เล่นกันนะคะคุณครูปลายทางรบกวนดูแลความปลอดภัยระหว่างทำกิจกรรมเนื่องจากมีการใช้ของมีคมค่ะและคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะได้รับอุปกรณ์ครบแล้วนะคุณครูปลายทางนะคะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนปลายทางและทุกคนเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆตัดเลยเอาสีอะไร

ตอนนี้นะคะเด็กๆส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทน1คนนะคะออกมานำเสนอรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนที่เพื่อนๆได้สร้างสรรค์ไว้ไหนใครจะออกมานำเสนอดีเดี๋ยวให้เจ้าโอออกมานำเสนอแล้วเจ้าโอถือรูปมาเลยค่ะของหนูเจ้าโอทำสองรูปเลยนี่หนูเอามาเลยรูปสองรูปเดี๋ยวหนึ่งแกนก่อนนะเจ้าโอพับรูปไว้ค่ะอย่าเพิ่งให้เพื่อนเห็นพับรูปไว้ลูกอย่าเพิ่งให้เพื่อนเห็นรูปเต็มๆรูปที่หนึ่งของเจ้าโอคือรูปนี้เจ้าโอถูขึ้นมาเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าเพื่อนๆปลายทางลองทายดูสิคะว่ารูปของเจ้าโอเป็นรูปอะไรใช่ไหมลูกลองเคลียร์ออกมาให้เพื่อนดูสิคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหมีจริงๆด้วยนะคะแต่เจ้าโอเขาแถมมาให้เราอีกหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวคุณครูชูให้ดูก่อนอันนี้รูปหมีนะรูปที่หนึ่งเจ้าโอเขาแถมมาให้เราอีกหนึ่งรูปเจ้าโอแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะก็คือรูปนี้รูปของเจ้าโอรูปอะไรเอ่ยรูปอาจจะเล็กเกินไปกลุ่มที่หนึ่งเห็นไหมลูกรูปอะไรคะคิดว่ารูปอะไรเดี๋ยวเจ้าโอลองเคลียร์ออกมาดูสิคะว่าเป็นรูปอะไรรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยลูกรูปโบจริงไหมจริงๆนะคะถูกต้องเลยแล้วเจ้าโอเขาก็แต่งรูปของเขาแบบนี้ค่ะลูกนี่เขาโบไปติดที่หูของหมีเลยนะคะน่ารักไหมคะเราสามารถใช้ความรู้เรื่องแกนสมมาตรไปสร้างสรรค์เป็นรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ได้อันนี้เป็นตัวแทนของรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนต่อไปไหนใครตัดกระดาษเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนคนอื่นออกมาก่อนอื่นปรบมือให้เจ้าโอหน่อยรูปของเจ้าโอน่ารักมากเลยต่อไปรูปที่2รูปที่มีแกนสมมาตร2แกนพุทธจีบออกมานำเสนอสิคะพุทธจีบทำเป็นรูปอะไรนี่ดูรูปที่ยังไม่ได้คลี่นะพุทธจีบแสดงให้เพื่อนดูค่ะกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5นักเรียนปลายทางลองสังเกตรูปของพุทธจีบสิคะตอนนี้พุทธจีบตัดกระดาษเป็นรูปอะไรคะเนี่ยหัวใจแต่กระดาษของพุทธจีบเกิดจากการพับรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนคิดว่าเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะเป็นรูปอะไรกลุ่ม3อยู่กลุ่มเดียวกันกับเพื่อนเห็นแล้วว่าเป็นรูปดอกไม้กลุ่มอื่นคิดว่าเป็นรูปดอกไม้ไหมจะเป็นรูปดอกไม้หรือเปล่าพุทธจีบลองคลี่รูปออกมาเลยค่ะรูปอะไรคะลูกเป็นรูปอะไรคะดอกอะไรลูกดอกไม้นะพุทธจีบตั้งใจจะทำเป็นรูปดอกไม้หรือเปล่าคะตั้งใจจะทำเป็นรูปดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นรูปของพุทธจีบก็เป็นรูปดอกไม้นั่นเองเด็กๆปรบมือให้พุทธจีบหน่อยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงแล้วมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วมาช่วยคุณครูสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรวันนี้เราเรียนเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรนั้นแกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะเหมือนกันแบบสะท้อนกันนะคะและมีขนาดเท่ากันเมื่อพับรูปตามแกนสมมาตรทั้งหมดแล้วขอบของรูปจะทับกันสนิทพอดีและบทเรียนครั้งต่อไปนะคะที่

ะมาเรียนรู้กันก็จะเป็นเรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแกนสมมาตรนั่นเองวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานบางส่วนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำรูปที่มีแกนสมมาตรที่เราได้สร้างสรรค์ไปนะคะไปใช้ประโยชน์นั่นเองจะใช้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่กระดาษวาดรูปขนาด A3 นะคะกระดาษสีอ่อนกรรไกรและกาวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3ของเรานะคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆบาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกที

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Pengabdianmu mau dapat kolom.
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราจะต่อเนื่องกันนะครับจากบทเรียนในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไหนครับแบบบน3รวมถึงเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงที่2ก็ต่อเนื่องกันมาจากชั่วโมงที่1ครับทบทวนครับทบทวนจากใบงานที่1ครับเป็นใบงานเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องถูกต้องครับโปรแกรมเก็บขยะอยากจะนำมาให้เด็กๆนั้นได้ทำการทบทวนการอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ได้สิ่งที่คุณครูจะทบทวนก็คือเรื่องของใบงานครับใบงานเนี่ยมาดูคำชี้แจงกันก่อนนะครับทบทวนกันเลยนะสำหรับของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาโปรแกรมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามโดยเมื่อหุ่นยนต์เดินผ่านช่องที่มีขยะจะเก็บขยะทั้งหมดในช่องนั้นขึ้นมาอย่างอัตโนมัตินะครับบัตรคำสั่งมีอะไรบ้างบัตรคำสั่งอย่างแรกเลยคือเดินหน้า
0: เดิน
1: ลง
0: เดินซ้ายเดินขวาบนซ้ำ
1: ถูกต้องทำไมเราถึงใช้บัตรคำสั่งบนซ้ำมีใครตอบได้ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากมีอะไรหากมีการทำงานที่

ซ้ำๆกันใช่ไหมครับเราก็ใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำเนี่ยนะในการลดบัตรคำสั่งนะครับให้บัตรคำสั่งนั้นน้อยลงนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้ามียกตัวอย่างเช่นเดินหน้าหลายๆครั้งเราก็ใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำตามจำนวนรอบที่

0: ในส่วนของอะไรพวกเปลือกผลไม้หลอดไฟเศษชิ้นเนื้อเศษอาหารใบไม้ใช่ไหมครับอะไรอีกพวกขยะอันตรายเนาะถ่านไฟฉายก็สเปรย์รวมถึงเศษกระดาษและยังไม่และมีด้านล่างด้านบนขวดน้ำพลาสติกด้านล่างเป็นขวดแก้วถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการตรวจสอบโปรแกรมใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำการตรวจสอบโปรแกรมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าในข้อที่1โปรแกรมกำหนดมาให้เป็นทั้งหมด3ข้อใช่ไหมครับ3ข้อหรือเรียกง่ายๆคือ3โปรแกรมก็ได้นะครับโปรแกรมแรกเลยคือ1คือวนซ้ำกี่รอบครับ5รอบจากนั้นเดินขวา2ล่ะวนซ้ำ4รอบแล้วเดินหน้าหรือเดินขึ้นด้านบนนะครับ3ล่ะเดินซ้ายให้เด็กๆดูลูกศรเป็นหลักก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่คุณครูถามก็คือหุ่นยนต์เนี่ยจะเก็บขยะได้กี่ชิ้นเด็กๆจำได้ไหมครับ3ชิ้นนะครับขณะที่หุ่นยนต์ขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้เนี่ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบโปรแกรมกันในโปรแกรมที่1นะครับโปรแกรมที่1เนี่ยหุ่นยนต์เขาทำอะไรครับเดินขวาวนซ้ำกันกี่รอบ5รอบเราก็เริ่มจากตรงนี้เลย1 2 3 4 5เก็บอะไรขึ้นมาลูก
1: ขวดแก้ว
0: ถูกต้องครับขวดแก้วโปรแกรมที่2คือวนซ้ำ4รอบแล้วเดินหน้าหรือเดินขึ้นก็ได้นะครับเอาละเริ่มครับ1 23 4เจออะไรครับ
1: ขวด
0: น้ำพลาสติกนะครับและสุดท้ายคือเดินซ้ายนะครับเดินซ้ายก็ไปเจอเศษกระดาษถูกต้องนะครับเรากำลังทบทวนกันอยู่นะทั้งต้นทางและปลายทางในเรื่องของการตรวจสอบโปรแกรมนะครับแบบวนซ้ำสรุปแล้วข้อ 1.1 หุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้นครับ3ชิ้นหุ่นยนต์ขออภัยขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คือ
1: ขวดแก้ว
0: เป็นขวดแก้วขวดพลาสติกและกระดาษหรือเศษกระดาษนี่ครับนี่คือในข้อที่1มีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีนะไม่มีใครสงสัยว่าเดินอย่างไรนะครับเราตรวจสอบกันแล้วนะครับเรียบร้อยและได้คำตอบมาทั้งหมดเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อที่2กันเลยนะครับในข้อที่2นะครับโปรแกรมจะกำหนดมาให้ทั้งหมด2โปรแกรมใช่ไหมครับในส่วนของโปรแกรมที่1วนซ้ำกี่รอบครับวนซ้ำ2รอบเดินหน้าและเดินขวาให้ดูลูกศรเป็นหลักก็ได้เดินขวาและโปรแกรมที่2คือวนซ้ำ2รอบและเดินหน้านะครับพอเราตรวจสอบโปรแกรมเรียบร้อยเราก็จะต้องมาตอบคำถามในข้อ 2.1 หุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้นและ 2.2 ครับขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้เนี่ยคืออะไรบ้างเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการตรวจสอบโปรแกรมพร้อมกันครับไปที่เดิมครับที่หุ่นยนต์นะครับไปที่หุ่นยนต์เหมือนเดิมอยู่ตรงด้านล่างนี้เดินไปตรงไหนครับวนซ้ำกี่รอบนะ2รอบเดินจากหุ่นยนต์นะครับวนซ้ำ2รอบนะครับเดินขึ้นเดินขวา1รอบไปเจอเปลือกผลไม้จากนั้นอีก1รอบครับเดินขึ้นหรือเดินหน้าแล้วก็เดินขวาไปเจออะไรครับ
1: ใบ
0: ไม้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับได้กี่ชิ้นแล้ว2ชิ้นต่อจากจุดเดิมครับเดินอะไรครับเดินหน้าหรือเดินขึ้นไปกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งหรือ2รอบนะครับเราก็เดิน1 2ไปเจอขยะอีก1ชิ้นคือเศษเนื้อนะครับสรุปแล้วหุ่นยนต์จะเก็บขยะได้กี่ชิ้นครับ3ชิ้นขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คือเปลือกผลไม้ใบไม้และเศษเนื้อสัตว์นั่นเองยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับคุณครูทบทวนให้เด็กๆได้ฟังเรียบร้อยสำหรับใบงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเด็กๆก็นำมาต่อยอดสำหรับทำใบงานในสัปดาห์นี้กันด้วยมีคำถามครับการเขียนโปรแกรมเก็บขยะจากใบงานที่1เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราทบทวน

0: มีการเขียนโปรแกรมในลักษณะใดบ้างครับใครอยากตอบขอไมค์นิดหนึ่งครับมีการเขียนโปรแกรมในลักษณะใดบ้างวนซ้ำอีกไหมครับ
1: เขียนแบบวนซ้ำครับ
0: เป็นการวนซ้ำเอาง่ายๆเป็นการวนซ้ำถูกต้องอ่ะปุ๊บมือมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากวนซ้ำเป็นการเขียนโปรแกรมแบบในลักษณะวนซ้ำมีแบบอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมนอกเหนือจากนี้อ่ะไม่มีไม่เป็นไรไม่มีมาดูกันครับสำหรับแนวคำตอบที่เพื่อนเราตอบออกมาว่าเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้คำสั่งแบบวนซ้ำนั้นถูกต้องยอดเยี่ยมมากนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ตรวจสอบใช่ไหมเป็นการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะครับก็จะเป็นหัวข้อหลักสองเรื่องนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและเป็นการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเนาะการเขียนโปรแกรมแบบการใช้คำสั่งวนซ้ำนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมโดยให้นะครับทำซ้ำตามจำนวนรอบที่เราต้องการนะยกตัวอย่างเช่นเดินหน้า5รอบเดินขวา4รอบเราก็ใช้บัตรคำสั่งแบบวนซ้ำรวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับโดยตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้เราทำการตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบโปรแกรมและหาอะไรหาคำตอบนะครับหาคำตอบไปใส่ในข้อ 1.1 1.2 2.1 และ2.2 นั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนหลังจากที่เราได้ทบทวนรวมถึงตอบคำถามเรียบร้อยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับอยู่ที่หน่วยเดิมครับก็คือหน่วยที่2เรื่องของการเขียนโปรแกรมครับ1อธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำได้2เขียนโปรแกรมที่มีการทำงานแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับอธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้นะครับนี่คือในส่วนของสมรรถนะที่จะต้องเกิดกับผู้เรียนนะครับในชั่วโมงนี้เอาละเรามาที่ใบงานกันครับสำหรับใบงานที่2นะครับใบงานของเราเนี่ยแบ่งออกทั้งหมดเป็น3ข้อนะครับมาดูข้อที่1กันก่อนนะครับเป็นใบงานแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมก่อนอื่นมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนจับคู่และทำใบงาน2เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1โดยนักเรียนแต่ละคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเดี๋ยวนักเรียนก็จับคู่กันปรึกษากันนะครับสำหรับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนจับคู่และทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1ครับมาที่คำที่แจงครับให้เด็กๆตั้งใจฟังคำที่แจงนะครับวันนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากให้เด็กๆตั้งใจฟังครับคำที่แจงครับให้นักเรียนพิจารณาบัตรคำสั่งนะครับจากนั้นเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ช่วยทาสีรั้วสนามเด็กเล่นที่มีลักษณะตามรูปในแต่ละข้อเดี๋ยวจะมีรูปภาพรั้วสนามเด็กเล่นให้ดูโดยเขียนหมายเลขที่แสดงลำดับบัตรคำสั่งลงในรูปดาวและเขียนตัวอักษรเพื่อระบุว่าเป็นบัตรคำสั่งใดทั้งนี้หากมีกรอบช่องว่างใดที่ไม่ได้ใช้ให้ทำเครื่องหมายกากบาทแล้วข้ามไปเติมรายละเอียดในช่องอื่นๆได้นะครับมาดูบัตรคำสั่งครับบัตรคำสั่ง A เด็กๆดูพร้อมกันบัตรคำสั่ง A คืออะไรครับ
2: ทาส
0: ี
2: ส้ม
0: ทาสีส้มบัตรคำสั่ง B
2: ทาสีเหลือง
0: บัตรคำสั่ง C
2: ทาส
0: ี
2: เขียว
0: บัตรคำสั่ง Dบัตรคำสั่ง E
2: ทาสีลม
0: บัตรคำสั่ง F
2: ทาสีผิว
0: ถูกต้องนะครับบัตรคำสั่งเรามีด้วยกันทั้งหมด6บัตรคำสั่งนะครับเป็นทาสีต่างๆนะครับ A B C D รวมถึงทาสีรองพื้นและทำความสะอาดในส่วนของพื้นผิวมาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่คุณครูได้แนะนำบัตรคำสั่งให้กับเด็กๆแล้วนะครับมาดูความหมายของบัตรคำสั่งกันบ้างลำดับแรกเลยครับคือบัตรทาสีรองพื้นคือทาสีชั้นแรกบนผิวไม้ทั้งหมดทุกแผ่นก่อนลงสีที่ต้องการจริงเข้าใจไหมครับบัตรทาสีรองพื้นนะครับเป็นการทาสีชั้นแรกบนผิวไม้ทั้งหมดทุกแผ่นก่อนลงสีที่ต้องการจริงเข้าใจนะการใช้บัตรคำสั่งนี้บัตรคำสั่งต่อไปครับบัตรคำสั่งทำความสะอาดพื้นผิวก็คือขัดผิวไม้ทั้งหมดทุกแผ่นก่อนทาสีรองพื้นต่อไปครับบัตรทาสีส้มคือทาสีส้มบนผิวไม้จำนวน1แผ่นบัตรทาสีเหลืองคือทาสีเหลืองบนผิวไม้จำนวน1แผ่นบัตรทาสีเขียวคือทาสีเขียวบนผิวไม้จำนวน1แผ่นบัตรทาสีแดงคือทาสีแดงบนผิวไม้จำนวน1แผ่นหมายเหตุครับการทาสีรั้วไม้จะเริ่มทาแผ่นไม้จากทางด้านซ้ายไปขวาด้านซ้ายไปขวาเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับในข้อที่1ครับรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1นะครับเราจะใช้บัตรคำสั่งที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1นะครับจะเป็นการทาสีแบบสลับสีใช่ไหมครับสลับสีอะไรบ้างสีแดงกับสีเหลืองสลับกันไปนะครับโดยเด็กๆจะต้องตอบคำถามลงในโปรแกรมตรงนี้ครับที่เป็นรูปตัว T ตรงนี้นะครับซึ่งลำดับบัตรคำสั่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมคำตอบให้ครบทุกช่องนะครับจะมีบางข้อที่เขียนถ้าข้อไหนไม่เขียนเราต้องใส่เครื่องหมายกากบาทไปนะครับและต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่เริ่มโปรแกรมเนี่ยนะครับการที่เราเริ่มโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเขาจะเริ่มนะครับที่คำสั่งหรือบัตรคำสั่งแรกถ้าเราเขียนบัตรคำสั่งที่1บัตรคำสั่งที่2แต่บัตรคำสั่งที่3เราไม่เขียนเนี่ยโปรแกรมเขาจะทำงานได้ไหมจริงๆโปรแกรมเขาก็ทำงานได้แต่เราต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับโปรแกรมเขาจะข้ามไปทำงานต่อไปนะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่าก่อนที่เราจะทาสีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องทำอะไรครับ1จะต้องทำความสะอาดก่อนเป็นลำดับแรกใช่ไหมครับและทาสีรองพื้นเป็นลำดับที่2นะครับอันนี้ใบไว้เลยว่าบัตรคำสั่ง F ต้องมาก่อนบัตรคำสั่ง E เสมอนะครับจากนั้นเราจะต้องมาทำการทาสีครับและระบุจำนวนการวนซ้ำว่ากี่รอบเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปนับดูว่าใช้ทั้งหมดกี่รอบนะครับเอาละครับมีใครที่สงสัยไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวครูจะเดินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและไปแนะนำให้กับนักเรียนด้านล่างด้วยนะครับเอาละตอนนี้เราไปลงมือปฏิบัติกันเลยครับเปิดหน้า34เลยให้นักเรียนทำข้อที่1ครับรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1หรือข้อที่1เด็กๆลงมือทำได้เลยเราจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรก่อนเป็นลำดับแรกอย่างที่เราอย่างที่คุณครูได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนบัตรคำสั่งที่เราไม่ใช้งานคืออะไรบัตรคำสั่งที่เราไม่ใช้งานคืออะไรอย่างที่บอกไปเห็นไหมครับถ้ามี2คำสั่งเราจะต้องใส่เราต้องเริ่มที่ไหนครับเริ่มที่บัตรคำสั่งที่2ช่องแรกก็แล้วก็ไปเริ่มเขียนในข้อที่2ลำดับที่2

0: เด็กๆเขียนได้เลยครับอย่าลืมนะว่าก่อนที่เราจะทาสีเราต้องอะไรก่อนครับเราต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรครับก่อนทาสีก่อนที่เราจะทาสีไงลูกก่อนที่เราจะทาสีเราต้องทำอะไรก่อนก่อนที่เราจะทาสีใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะบัตรคำสั่ง2ใบที่เราจะต้องใช้คืออะไรจากนั้นให้เด็กๆสังเกตที่รั้วสนามเด็กเล่นเขาทาสีอะไรบ้างครับสีแดงกับสีเหลืองฉะนั้นบัตรคำสั่งเนี่ยจะต้องมีการวนซ้ำแล้วใช่ไหมฉะนั้นเราต้องวนซ้ำกี่รอบเด็กๆก็ดูแดงเหลืองนับเป็น1อีกแดงเหลืองหนึ่งนับเป็น2อ่ะบอกแค่นี้ใบแค่นี้กี่รอบเอาเขียนไปเลยกี่รอบก็เราจะต้องเขียนบัตรคำสั่งสีอะไรลงไป
1: ส
0: ีแดงเป็นอะไรแล้วก็สีอะไรสีเหลืองแล้ววนซ้ำกี่รอบ4อ่ะเราก็เขียนเฉพาะสีแดงกับสีเหลืองมาเขียนแค่เขียนแค่สีที่เราจะใช้ข้อ1ก่อนลูกข้อ1อย่างเดียวก่อนข้อ1อย่างเดียวก่อนเราใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำนะลูกวนซ้ำกี่รอบ
1: 4รอบ
0: แล้วก็ใส่แล้วก็บัตรคำสั่งอันนี้ถูกต้องข้อ1อย่างเดียวก่อนลูกข้อ2ยังไม่ได้อธิบายเลยให้เด็กๆทำเฉพาะข้อ1ก่อนนะข้อ2ข้อ3ยังไม่ได้อธิบายนะรอก่อนเขียนให้ดีลูกเขียนให้ดีให้เขียนเป็นอะไรให้เขียนเป็นสัญลักษณ์ให้เขียนเป็นชื่อบัตรคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษตัวสองภาษาอังกฤษไม่เป็นไรใครทำไปแล้วไม่เป็นไรครับใครทำไปแล้วไม่เป็นไรมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับเอาล่ะเอาเด็กๆหันกลับมาเรียบร้อยแล้วในข้อที่1นะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอคำตอบนะครับขอตัวแทนออกมานำเสนอคำตอบยกมือมีใครบ้างใครอยากจะออกมานำเสนอคำตอบอ่ะมาลุกใกล้ๆ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนเริ่มเขียนคำตอบได้เลยนะครับโอ้เด็กๆไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งใบแรกนะครับเริ่มที่บัตรคำสั่งใบที่2 F F ทำความสะอาดพื้นผิวจากนั้นทาสีรองพื้นนะครับแล้วใช้บัตรคำสั่งอะไรต่อวนซ้ำกี่รอบครับ4รอบนะครับเห็นเป็นเลข4ไหม4นะครับ D นะครับ D สีแดงและ B สีเหลืองเอาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากเก่งมากลูกเดี๋ยวครูแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น4รอบนะครับ4รอบ4รอบเพื่อเราเขียนมาถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าคุณครูเขียนให้เด็กๆเห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับบัตรคำสั่งใบแรกเพื่อนเราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้บัตรคำสั่งใบที่2 F คืออะไร F คือทำความสะอาดพื้นผิวและ E คือทาสีรองพื้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่ารั้วเนี่ยใช้สีอะไรรั้วใช้สีอะไรเป็นลำดับแรกสีแดงต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับแล้วมีการทาซ้ำๆกันกี่ครั้งครับ4ครั้งเห็นไหมครับแดงเหลือง1แดงเหลือง2แดงเหลือง3และแดงเหลือง4เขียนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเอาละแนวคำตอบของคุณครูครับคุณครูกากบาทก่อนเลยใส่ F ครับทำความสะอาดพื้นผิวทาสีรองพื้นจากนั้นวน 3-4 รอบ D และ B ถูกต้องไหมครับถูกต้องเก่งมากเลยยอดเยี่ยมมากนะครับไปดูใบงานที่2ข้อที่2กันบ้างเรื่องเดิมครับเป็นแบบฝึกหัดครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่2เป็นรายบุคคลนะครับเป็นรายบุคคลแล้วนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเปิดโอกาสให้พูดคุยกันได้แต่ตอนนี้คุณครูจะนำข้อนี้ไปทำการเก็บคะแนนแล้วนะเด็กๆทำเป็นรายบุคคลนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมครับนักเรียนทำใบงาน2ในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่2เป็นรายบุคคลมาดูกันครับรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่2ครับใช้บัตรคำสั่งเดิมเลยครับ A B C D E และ Fลำดับบัตรคำสั่งมีอะไรบ้างครับเด็กๆดูลำดับบัตรคำสั่งเด็กๆจะต้องเขียนลงไปนะครับรั้วของเราเริ่มที่สีอะไรเอ่ยแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวถูกต้องครับอย่างที่บอกไปว่าลำดับบัตรคำสั่งไม่จำเป็นต้องเติมคำตอบให้ครบทุกช่องเอาละครับเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเหมือนเดิมเลยนะครับเด็กๆจะต้องไปเขียนให้ถูกต้องเอาละตอนนี้นักเรียนไปลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างมีไหมครับเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอเช่นเดิมนะครับมีไหมเอ่ยใครจะออกมานำเสนอบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มนี้ไปแล้วเนาะเอากลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้บ้างมาเดี๋ยวครูถือไว้ให้ข้อที่2ใช่ไหมเขียนได้เลยลูกตอนนี้เพื่อนของเรานะครับบัตรคำสั่งแรกไม่ได้ใช้ครับบัตรคำสั่งต่อไปบัตรคำสั่งต่อไปทำความสะอาดพื้นผิวจากนั้น E ครับทาสีรองพื้นแล้วก็มาดูที่รั้วสนามเด็กเล่นเราใช้การบนซ้ำกี่รอบ3รอบแล้วก็ทาสีอะไรบ้างดีสีแดงบีนะครับสีเหลืองและซีสีเขียวอ้าวเก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากเป็นไงบ้างครับใครที่ได้แบบนี้บ้างเอ่ยใครที่ได้แบบนี้บ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับเอาละครับสำหรับแนวคำตอบของคุณครูครับจะเหมือนเพื่อนที่ออกมานำเสนอหรือเปล่านะครับบาทคำสั่งแรกเราใช้ไหมเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ใช้ก็กากบาทไปนะครับต่อด้วยลำดับที่2คือ F ครับทำความสะอาดพื้นผิวลำดับต่อไปคือE ทาสีรองพื้นจากนั้นเราจะใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำกี่รอบครับ3รอบ3รอบทาสีอะไรบ้าง D สีแดง B สีเหลืองและ C สีเขียวเก่งมากยอดเยี่ยมนะครับปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเก่งมากมากเลยเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อสุดท้ายครับสำหรับใบงานที่2ข้อที่3นะครับเป็นแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเป็นแบบฝึกหัดเหมือนเดิมมาที่บทบาทของคุณครูปลายทางกันบ้างนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูกันก่อนเลยครับครูให้นักเรียนตรวจสอบบัตรคำสั่งร่วมกันก่อนทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่3ครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนตรวจสอบบัตรคำสั่งร่วมกันก่อนทำใบงาน2ในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่3และร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานได้ถูกต้องตามลำดับครับเรามาดูกันก่อนเลยก่อนที่เราจะทำใบงานครับให้นักเรียนตรวจสอบบัตรคำสั่งร่วมกันก่อนว่าถูกต้องหรือไม่และจะแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมอย่างไรอ่ะเด็กๆมาดูกันครับรั้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่สีอะไรก่อนรั้วสีแดงตามด้วยสีส้มตามด้วยสีเหลืองตามด้วยสีเขียวตามด้วยสีส้มตามด้วยสีเหลืองตามด้วยสีเขียวและสุดท้ายเป็นสีแดงอ่ะบัตรคำสั่งที่เขาให้มาช่วยกันตรวจสอบนะตรงนี้บัตรคำสั่งที่เขาให้มาก็คือใบแรกกากบาทไม่ใช้ใบที่2กากบาทใช้ใบที่3ใส่เลข1ก็คือลำดับการทาสีเป็นลำดับที่1คือทาสีอะไรทาสีแดงเห็นไหมครับทาสีแดงลำดับที่2เป็นการวนซ้ำกี่รอบ2รอบโดยการทาสีอะไรลงไปทาสีส้มทาสีเหลืองและทาสีเขียววนซ้ำ2รอบถูกต้องไหมส้มเหลืองเขียวส้มเหลืองเขียวในลำดับที่2นะและลำดับที่3คือทาสีอะไรสีแดงนะครับสีแดงอ้าวใครตอบได้ว่าโปรแกรมนี้ผิดพลาดหรือถูกต้องใครคิดว่าผิดพลาดยกมื
ใครคิดว่าโปรแกรมนี้ผิดพลาดยกมือใครคิดว่าผิดพลาดใครคิดว่าถูกต้องยกมืออ้าวถามใหม่ใครคิดว่าผิดพลาดยกมือใครคิดว่าถูกต้องเอามือลงนะครับใครที่บอกว่าถูกต้องแล้วนะครับใครที่บอกว่าถูกต้องแล้วผิดครับอะไรหายไปบัตรคำสั่งอะไรหายไปครับบัตรคำสั่งทำความสะอาดพื้นผิวกับทาสีรองพื้นแสดงว่าคำสั่งที่เราทำการตรวจสอบเนี้ยเป็นคำสั่งที่อะไรที่ผิดนะครับที่ผิดนั่นเองที่ผิดนั่นเองไม่เป็นไรครับเด็กๆใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับมาทำใบงานในข้อที่3ครับทำใบงานในข้อที่3นั่นก็คือเด็กๆจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องแก้ไขได้อย่างไรนะครับแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะจำบัตรคำสั่งเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมที่เราตรวจสอบกันย้อนกลับให้ดูกันนิดนึงก่อนเด็กๆดูนะตรงไหนถูกตรงไหนผิดเข้าใจไหมครับตรงไหนถูกตรงไหนผิดเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าตรงไหนผิดตรงไหนผิดก็ไปเติมให้ถูกนั่นเองนะครับเอาล่ะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำใบงานกันไปกันเลย

0: เอาละครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆก็คงจะทำไปงานข้อที่3เสร็จเรียบร้อยอ้าวขอตัวแทนออกมานำเสนอนิดนึงนะครับขอตัวแทนนำเสนอมีไหมอ่ะมาลูกมาอ่ะมาลูกมาเขียนได้เลยเขียนให้ถูกต้องใบงานที่1อ่ะขออภัยบัตรคำสั่งที่1เป็น F นะครับอ่ะแล้วก็อะไรต่อ E แล้วก็ต่อไปเป็น D แล้วก็ดีเนี่ยเป็นลำดับแรกนะครับดาวข้างบนใส่เลขอะไรเลข1ถูกต้องนะครับลำดับที่2อ่ะใส่ลำดับที่2ก่อนก็ได้ข้างบนนะครับแล้ววนซ้ำกี่รอบเอ่ย2รอบนะครับเติมลงไปA ส้ม B สีเหลืองแล้วก็ C สีเขียวแล้วตามด้วยสีแดงเป็นลำดับสุดท้ายนะครับเก่งมากเอาถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับเห็นไหมครับเพื่อนของเราเขียนออกมาได้อย่างถูกต้องเลยเท่าที่คุณครูดูนะครับเดี๋ยวให้ไปดูเฉลยของคุณครูดีกว่าจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะมาที่แนวคำตอบของครูครับลำดับแรกใช้เป็น F ทำความสะอาดพื้นผิวลำดับต่อไปเป็น E ทาสีรองพื้นลำดับต่อไปเป็น D ครับเป็นทาสีแดงในครั้งที่1ใช่ไหมครับครั้งที่1ทาสีแดงจากนั้นวนซ้ำ2รอบ A สีส้ม B สีเหลือง C สีเขียวอย่าลืมใส่ตัวเลขด้วยลำดับที่2และดีเป็นลำดับสุดท้ายลำดับที่3นั่นเองนะครับนี่คือถูกต้องใครได้แบบนี้บ้างเอ่ยนะครับเอาละสรุปครับสรุปไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนคำที่แจงบทบาทครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่9ถึงข้อที่11ด้วยคำถามให้เด็กๆช่วยกันตอบครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้ได้การได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้การเขียนโปรแกรมใช่ไหมแบบบน3ถูกต้องและอะไรอีกอย่างหนึ่งและการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดใช่ไหมครับถูกต้องเลยเป็นการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมรวมถึงเราก็แก้ไขให้ถูกต้องได้ด้วยคำถามต่อไปครับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ทาสีรั้วสนามเด็กเล่นในครั้งนี้เมื่อหุ่นยนต์ทำงานผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับตอบมาได้เลยลูกเอาขอไมค์นิดนึงเอาไมค์ด้านหน้าด้านหน้านี้ไมค์ด้านนี้ลูกด้านนี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรถ้าหุ่นยนต์ทำงานผิดพลาด
1: ลบแล้วแก้ไขครับ
0: ต้องการต้องลบใช่ไหมก่อนลบเราต้องทำอะไรก่อน
1: ดูก่อนครับ
0: ดูก่อนหรือ
1: ข้อไหนผิด
0: ถูกต้องดูหรือว่าตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับว่าข้อไหนผิดยอดเยี่ยมมาเอาปรบมือให้เพื่อนแนวคำตอบของครูก็คือเมื่อหุ่นยนต์ทำงานผิดพลาดแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบคำสั่งที่ให้หุ่นยนต์ทำงานตามลำดับเพื่อหาคำสั่งที่ผิดพลาดและแก้ไขคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานได้สมบูรณ์นั่นเองอย่างที่เพื่อนเราตอบออกมานะครับว่าหลังจากตรวจสอบแล้วก็จะต้องลบแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องฝากไว้สำหรับแบบประเมินตนเองนะครับแบบประเมินตนเองในข้อที่12ถึงข้อที่14นะครับ12ข้อที่14สิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งต่อไปครับเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ในหัวข้อที่1หรือชั่วโมงที่1และมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องผลหมากรากไม้ครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเขียนโปรแกรมในลักษณะต่างๆเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่คุณครูได้แนะนำไปเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำรวมถึงเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องด้วยสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องใหม่แล้วจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเรารอติดตามกันครับวันนี้เวลาหมดครับเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดนะครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะกูจะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงษ์นะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากงน
1: ี่ก็ปี98 68ปีแล้ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับมั้ยครับว่าม
1: ีเค้าก็
0: อากงมาจากไหนเนี่ยสูตรอ่ะ
1: เค้าทําเองน่าจะแต้จิ๋วของเค้าอ่ะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้งเนื้อ
1: ไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นใช้กัว
0: ใช้กัวคืออะไรอ่ะ
1: เป็นผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยากไปต้มทิ้งแล้วก็ไปต้มฮัลโลแล้วถึงจะมาใส่ออกเค็มของเขาอะฮะ
0: เดี๋ยวได้ลองขาหมูกันด้วยนะครับนอกจากนั้นลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
1: ครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาว3อย่างถ้าเหนียวก็ปลาอินทรี
0: ครับ
1: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
0: ครับ
1: ปลาดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่น
0: คือเราจะเอาทั้ง3ตัวนี้มารวมกัน
1: แล้วมันก็จะได้สัดส่วนก็จะต่างกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
1: ครับ
0: กินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่เป็นเค็มแบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะ

0: ครับโหตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่คือประกัดแห้งปกติถ้าเป็นประกัดดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะฉ่ายอะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช่กัวนี่ใช่กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะต่อกันที่ชามนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดมันเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาแล้วขอบคุณนะครับสั่งมาอีกอย่างนึงนะครับเป็นลวกจิ้มด้วยนะครับตัวไม่พอคือกล้วยให้มา2ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะครบเลยนะครับชามนี้มาเดี๋ยวลองชิมน้ำกันก่อนน้ำซุปนี่ออกเป็นรสชาติเบาๆนะครับสามารถปรุงเพิ่มเองได้คล่องคอโล่งดีเหมือนกันนะครับสดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่ขาวเด้งแน่นหนึบไม่เหนียวอร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่ก็น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชอบมากเลยนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากควรสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มแบบน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้ง40เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งซี่ศูนย์นะครับอยู่ที่สี่แยกสะพานวันชาติถนนพระสุเมรุเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนครับ
1: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นคือคักนี่เลยตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นที่ที่เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาปลูกเองแปรรูปเองมาขายเองตอนนี้ที่มินมานะประมาณ8โมงนี่หลายร้านนี่เริ่มเหลือของน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าชมกันบ้างไปเลยค่ะแวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยโอ้โหของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๋า
2: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
1: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
2: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
1: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละ
2: 20บาท
1: เท่ากันหมดเลยเหรออ
2: ันนี้อัตรา30อันนี้ใบบีทรูท
1: มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมอนเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากแบบนี้เราขายอะไรคะ
2: โลละ80บาท
1: โลละ80บาทนี่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะ

0: นี่ร้านนี้บ้างดีกว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้วมะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
1: 40ค่ะ
0: ของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
1: จอมบึงค
0: ่ะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหส่วนอันนี้เป็น
1: น้ำมะม่วงหาว
0: น้ำมะม่วงหาวหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: หนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโหแบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยติดฝาดฝาดปลายๆได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม่
1: 10 บาท
0: สดชื่นมากมาอุ่นหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะพ
2: ่อ
0: ผู้ใหญ่ดีเลกสุริยะจันทร์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนา
2: ปลอดสารผลิตเองทำปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
0: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
2: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี
0: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพคเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาท
2: นี่อยู่ได้เป็นปีเลย
0: อยู่ได้เป็นปีเลยแพคเกจจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
2: มะลิก็45บาทครับ
0: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพคเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพ่อทำโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถุงขนาดนี้นี่คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
1: นี่เป็นมันเบอร์รี่โซดาม
0: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิหูเนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
1: ่
0: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้พี่ทำมาให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอัดกระป๋องมาให้แบบนี้โอ้โหซ่ามากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมันจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกันอันนี้แม่
3: ทำมาวันละ500ชิ้นนะคะ
0: 500ขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
3: หมดค่ะ
0: เดี๋ยวมีขอชิมดีกว่า
3: ได
0: ้อันนี้เรามาจากอำเภออะไรคะแม่
3: ปากท่อค่ะ
0: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
3: 5บาทค่ะ
0: 5บาท
3: ราคาจับต้องได้ค่ะ
0: นี่
3: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
0: หอมมันหวานกำลังดีอร่อยมากนี่สะบังงา
3: ทำสดทุกวันค่ะ
0: แปลกมากนะอันนี้หากินยากนะคะอร่อยมากอ
3: ่
0: ะ
3: อันนี้เราทำด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ
0: ด้านนอกจะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
4: แม่ค้าหวานแล้วหน้าแบบนี้หวานของ ตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
0: เสียงหวานเนี่ยอุ๊ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
4: เป็นกุ้งข้องกระเซ็ดแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
0: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
4: า
0: ะ
4: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
0: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
4: สิบบาทอันนี้50 บาทแล้วก็อันเล็กๆ25 บาท
0: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีกหนึ่งคนนะคะ

0: นี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีนะคะแล้วก็ขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะครับนะคะเริ่มต้นแบบบางร้าน10บาท20บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินินะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ
1: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมลองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมลองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
2: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงเก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
3: ตอนเราเอาไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแปลว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
2: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
3: สีเหลือง
2: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไหมฮะ
3: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
2: อ๋อแบบนี้
3: ค่ะแบบนี
2: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ดอกเก๊กฮวยแบบบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
3: ไม่มีค่ะมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นมันจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
2: ดอกไหนบานเด็ดได้หมด
3: ค่ะ
2: แล้วคือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้มาเก็บ
3: เอาไว้ก่อนค่ะ
2: อ๋ออ
3: ีกสักวัน2วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง
2: แล้วทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะแล้วปลูกข้างล่างได้ไหม
3: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
2: ่
3: ะ
2: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
3: เย็น
2: ๆอากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
3: นี้ค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกา
1: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะชาวบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
2: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่มีค่าแรง
3: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
2: ต้องพูนด้วยนะ
3: ค่ะ
2: พูนแบบนี
3: ้ค่ะ15บาท
2: อ๋อเดี๋ยววันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
3: ค่ะ
2: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดๆดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
3: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันนะ
2: เอาเหรอ
3: เพราะว่ามันใบหรือว่าอะไรมัน

0: ก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
1: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหรอ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
0: ค่ะคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันเลยนะครับ
2: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลูกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็คือดอกเก๊กฮวยสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
1: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
0: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
1: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
0: มันจะหอม
1: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
0: ใช่
1: อันนี้จะเอาแบบ
0: ออกน้ำผึ้งเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขาวมากกว่า
0: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลย
1: เวลาเราเอาไปนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่ามันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
0: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
1: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
0: ใช่ค่ะ
2: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนแรกนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีความแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
1: โปรยใส่เลยนะ
3: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
1: ก็ขยับให้ม
3: ัน ขยับให้มันจะแน่นหน่อย
1: แน่น
3: ยกขึ้นเลยเออแบบนี้แหละ
1: ประมาณนี
3: ้ลำไฟ
1: ให้มันพอดีให้มันพอดีกัน
3: ยกเออ
1: นี่
3: เอามันตรงๆเอาใส่เลย
1: ลงไปอีกเอาให้เต็มแผ่เข้าไป
3: ขึ้นเลยก็
2: สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
1: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
3: ครับ
1: นี่แหละมาจากการนึ่ง
2: หลังจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ
1: โอ้เป็นแพแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบเนี้ยส่งขาย
3: ครับอันนี้แบบนี้แหละ
1: แผ่นละ100เวลาเอาไปใช้ก็คือบีบเอาจะเอาไปต้มจะเอาอะไรก็แล้ว
3: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบๆใส่ในผ้า
1: ค
3: ล้องแล้วก็เอาน้ำมันครับ
1: นี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้วแบบนี
3: ้ครับครับ
1: เขาก็มารับไปแบบนี
3: ้ครับครับ
1: โอเค
2: เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับ
3: โอ้โหเก่งๆๆ
1: นี่
3: มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
1: นี่เป็นไงคนเนี่ยชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แว็บมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่อ
0: ระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
0: ์ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
7: ไม่ได้
8: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกแบบก็ได้เหมือนก
0: ัน โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
9: ไม่ได้
0: ว่าม
10: ันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
11: มีมากเยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
12: มากกว่า
0: 30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้ไหม
13: ไม
0: ่ทำไมครับ
13: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
13: จูบ้าน
0: อ
13: าหาร
0: กลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
13: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: คิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไห
14: ม
0: ไม่มีใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
15: ใช้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
13: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
15: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
0: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณเดียวคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
15: น่าจะเป็นการ
16: จดจำมาได้ครับ
15: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืมอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
15: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดก็มีแต่บังคับที่ดีด้วย
13: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ย เราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
1: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
1: เขียน
0: เรียน
7: ทดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
7: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองดูทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
7: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
1: ผมว่าเรื่องไม่
0: ทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
7: ก็ฝึกซ้อมค
0: ่
7: ะ
0: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
7: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
7: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
7: ลอง
1: ฝึกฝน
0: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
7: ฝ
0: ึ
7: กที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นตัวสร้างหุ่นยนต
0: ์
7: แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
7: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
7: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
1: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
1: ้สอนได้ทั้งคู่
7: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
7: หมา
0: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปนึงครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
7: แบบว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิด
0: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่าง ทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
9: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงค
0: ่ะใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้ครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้พวกเราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
12: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
9: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
9: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจอ
0: ก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัววันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Taigen นะครับนะหน้าจอของ AI Taigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Taigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรอ่ะทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
14: ก
0: ล้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Taigen want to นะครับ use your camera นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่า

0: งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง Image Data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tizen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AIแล้วมาที่ face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า face match นะครับ face match นะครับ face match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับนะเอา direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่า center นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับ up นะอ้าวลองก้มหน้าสิ down นะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับleft นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียง ขึ้นเปล่า
1: ไม่ขึ้นครับ
0: เป็นอะไรครับมองเสียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: Leaf
0: เป็น

0: เออเป็นอะไรอืมไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ mat operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับTrue นะครับ True แปลว่าอะไรครับ
1: จริ
0: งนะ True แปลว่าจริงตรงข้ามกับ True คืออะไรครับ
1: False
0: ไม่จริงเนาะก็คือ False นะครับถ้าเป็น True เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า True ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะอยู
0: ่
1: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จำครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันจะไปแค่อันเด
0: ีย
1: ว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: จะทำแค่อันล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะผงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธี

0: ที่ควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะเออคำถามมันถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
1: เราต้องสั่งเขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจาก direction เราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
1: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
1: 5
0: นี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
1: ์
0: อัพใช่มั้ย down left นะครับแล้วก็ right มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอาสวิตช์นะครับมาเชื่อมต
1: ่
0: อมาเชื่อมต่อนะครับกับไดเรกชันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปุ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่า switch มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้ center อาจารย์ลอง up นะอาจารย์ลอง center หายนะครับอาจารย์ลอง down เกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้จานอยู่หน้าเฉยๆเซนเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซเฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะ
1: คุณจะสามารถลองสุดเลยทุก
0: คนหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะ
1: อ
0: ้
1: ว
0: กอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันม องทั้ง

0: เขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
1: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับไปเรื่อยๆด้วยการที่ไม่ใช้
0: ใบ
2: หน้า
0: ได้ด้วยใช่คิดว่าทำได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: คิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แ
0: บบ
2: ใช้
1: แบบ
2: ใช
1: ้
2: เป็นแบบ
1: ว่
2: าใช้ม
1: ือ
2: ในการขยับหุ่นยนต์ได้เหมือนก
0: ัน เราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: ก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
1: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
1: เคยลองเขาส่งไปสู่คนที่เขาให้บังคับรถด้วยแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือข
0: ้
1: างขว
0: าก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูละกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Taigen เมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องผมมาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับAI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เ
0: ขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ 1

0: เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอา count finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บมาเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
1: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่าจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
1: คืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได
0: ้นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบท่านครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับอ่ะปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตามทราบครับอ่ะนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตามทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตามทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
1: position ลองดูดีกว่า
0: ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point ตัว point position
0: มัน position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน point position ที่อยู่ในนิ้วมือมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับ
1: มันเอาไว้วัดมันไม่ได้เอาไว้เช
0: ื่อมต่อopen นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับ
1: ผมขอลองอีกอ่ะผมขอลองอันอื่นได้ไหม
0: นะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่า object ครับ AI นะครับ object ครับแล้วก็เลือก object detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา object มาวางครับ
1: ค้างคร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะต้องใจร้อนอาจจะ refresh หน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ presentPerson แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ล็อกไงเป็นอะไรครับ
1: เ
0: ซลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับเนี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
1: เห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
1: บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
1: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะ
1: ม
0: ัน
1: ล็อกคนอื่นได้ดีมาก
0: ลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่นี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
1: ใช้50ก็ได้ครับได้โอ้ความเป็นคนของผมมาแค่ 50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
1: ทำนั้นเป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
1: ไม่รู้โดนัทฮะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
1: เขาไม่มีดวง
0: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
1: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
2: มันล็อกตรงแสง
1: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหม
1: ไม่
0: ครับฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
1: โอ้ก็แสงสูงเอ็มจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
1: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
1: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับ
1: คร
0: ับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
1: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะนะครับ
1: เดี๋ยวว่าอ๋อมีความเป็นแท็บเล็ต
0: บุ๊กใหม่บุ๊กใหม่
1: มีความบุ๊ก
0: ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
1: มันดูแล้วคล้ายๆกัน
3: แล้วมันจะด
1: ู
3: ใหญ่ขึ้นด้วยก่อนหน้านี้มันดูเหมือนไงไงพอแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆม
0: ัน
3: จะหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
3: แล้วขนาดใหญ่ในกล้องด้วย
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลยอ้าวเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ๋อนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตัวอื่นอันนี้เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tygen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีอ็อบเจกต์บอดี้โพสอ่ะลองดูครับ
2: ผมอ
0: ยากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับอ่ะบอดี้โพสนะครับตอนนี้เป็นโบสแฮนด์ซับนะครับนะแฮนด์ซับนะครับแฮนด์ซับแฮนด์ซับput your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body pose นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับboth hands up นะครับอย่างนี้นะครับ right hands up นะครับ right hand นะครับ right hand up นะครับ left hands up นะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรัลนะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีนิวทรัลลองดูนะครับนิวทรัลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรัลให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับไอดอลนะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับจัมป์ครับ right left hand นะครับเป็น run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
3: ง่ายกว่า
0: เยอะมากเลยเน
3: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
3: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
3: ้ที่เขาใช้มือแบบปัดแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
1: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
1: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
1: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะ

0: นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
1: ร่างกาย
2: ร่างกาย
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
1: เพราะว่า
3: เราขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
0: ้อ่ะทำไมอีกครับ
2: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายอ่ะแล้วทำไมใช้ใบหน้ายากไม่เหมาะใช่ไหม
2: ไม่เหมาะ
1: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
2: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันบางทีอ่ะมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปีสองครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นะงั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทบัสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ํากันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ําไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรู

ไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่เดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะอันนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการปิดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไปเรื่อยๆเลยนะคะ

หาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยแต่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยอย่างนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบสเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

ประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์

บอสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างหนึ่งที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้

นกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อมไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติ

0: ากขึ้นเพิ่มร้อยเส้นลงไปแบบนี
1: ้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างนึงนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ไหมล่ะคะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำเอาไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับSAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้ พื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocessed Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farmนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูมิ้นสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ครูอยากจะถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนรู้ไหมว่านักวิชาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงและเขารู้ได้ยังไงว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรสงสัยไหมถ้าสงสัยเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอธิบายให้ฟังในรายวิชาของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะครูก็มีคำถามสักเล็กน้อยนะคะจะมาถามนักเรียนนักเรียนเคยไปเที่ยวที่อยุธยาไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยไปใช่ไหมคะเคยไปที่ไหนบ้าง
2: วัดชัยไหมครับ
0: วัดชัยวัฒนารามแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นหลักฐานประเภทไหนในทางประวัติศาสตร
2: ์สถานที่หรือเปล่านะ
0: โบราณสถานสถานที่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าโบราณสถานเนี่ยมีความสำคัญยังไงในการศึกษาประวัติศาสตร
1: ์รู้อดีตเหรอครับ
0: เก่งมากเลยนะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไร
1: เรื่องราวที่ผ่านมาครับ
0: เก่งมากเลยค่ะคำว่าประวัติศาสตร์นะคะมีความหมายว่าอดีตที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนะคะหรืออาจจะหมายถึงอีกอย่างนึงนั่นก็คือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวชีวประวัติของนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ไหมคะ
1: ผมว่าไม่เป็นนะครับ
0: จริงๆแล้วชีวประวัติของนักเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตัวนักเรียนเองอาจจะไม่ได้มีความสำคัญถึงระดับชาตินะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ

แต่เดี๋ยวก่อนทำไมประวัติศาสตร์ที่เราเล่ากันอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เท่ากับอดีตนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าหนังสือหรือว่างานเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่อดีตที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เป็นเพียงเรื่องราวที่เขียนหรือว่าเรียบเรียงขึ้นจากหลักฐานต่างๆที่นักวิชาการเนี่ยเขาสามารถที่จะรวบรวมได้ประวัติศาสตร์ที่เราได้อ่านจากช่องทางออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนะคะจึงไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งหรือเศษเสี้ยวหนึ่งของอดีตเท่านั้นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์กันไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ยังได้รู้อีกว่าการที่จะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้อะไรคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงคะ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะแต่เดิมเนี่ยนักประวัติศาสตร์นะคะเขาจะยึดถือใช้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ข้อมูลที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหรือเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดปากต่อปากกันมาโดยไม่ได้มีการจดเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะแบ่งได้ทั้งหมดเป็น2ประเภทนั่นก็คือหลักฐานที่ลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะ

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคืออะไร
1: อ๋อตัวหนังสือหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องค่ะตัวหนังสือใช่ไหมคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะหมายถึงตัวหนังสือที่ปรากฏนะคะในสังคมมนุษย์ที่เจริญและพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะซึ่งมนุษย์แต่ละสังคมนะคะก็จะทิ้งหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆเอาไว้นะคะแต่ก่อนนะคะไม่มีการใช้กระดาษนะคะแต่มนุษย์เนี่ยจะรู้จักการสลักจารึกตัวหนังสือนะคะลงบนอะไรคะแผ่นหินนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ศิลาจารึก
0: ศิลาจารึกถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะปรากฏในรูปแบบของการเขียนหรือว่าบันทึกตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุตลอดจนเอกสารของทางราชการเอกชนนะคะหรือบุคคลทั่วไปในรูปแบบหนังสือบันทึกความทรงจำปัจจุบันนะคะยังหมายรวมถึงข้อความจากการโพสต์ลงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่2วัดสี่ชุมหรือต้นฉบับพระราชพงศาวดารฉบับกรุงเกราฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดหรืออาจจะเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่ก็เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรและนักเรียนรู้ไหมว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะคืออะไร
1: ไม่มีตัวหนังสือครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสือปรากฏอยู่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเป็นวัตถุต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็ตกทอดมาตามกาลเวลานะคะบางสิ่งเนี่ยอาจจะตกทอดลงมาแบบสมบูรณ์แต่บางสิ่งก็ชำรุดทรุดโทรมไปแล้วใช่ไหมคะอันได้แก่โบราณสถานโบราณก็อย่างเช่นวัดเจดีย์วิหารหรือว่าอาจจะเป็นโบราณวัตถุนะคะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปภาพวาดฝาผนังนะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆพวกดาบเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดที่ครูได้พูดมาเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเลยนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพหรือพระปางสามยอดเป็นต้นนั่นเองค่ะ

ย่างไรก็ตามนะคะหลักฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะได้เป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะขึ้นอยู่กับว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการใช้หลักฐานนั้นๆในการตอบคำถามประเด็นใดยกตัวอย่างเช่นจารึกที่ฐานของพระพุทธรูปกรณีพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรีค่ะหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการที่จะศึกษาข้อมูลตามตัวอักษรที่จารึกอยู่บนฐานพระพุทธรูปองค์นี้หลักฐานชิ้นนี้นะคะก็จะจัดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการทราบถึงอายุพระพุทธรูปองค์นี้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยใช้วิธีการเทียบเคียงรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปองค์นี้กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆนะคะที่คล้ายกันแล้วก็ทราบอายุที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ

อนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลักฐานนะคะยังได้มีการแบ่งลำดับความสำคัญออกไปอีกนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็จะแบ่งได้นั่นก็คือ1หลักฐานชั้นต้นและ2คือหลักฐานชั้นรองค่ะโดยรายละเอียด

0: ่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นต้นหรือ primary source นักเรียนคิดว่าหลักฐานชั้นต้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าครับ
0: ก็ยังไม่ถูกซะทีเดียวนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะเป็นบันทึกหรือว่าคำบอกเล่าของพยานหรือว่าผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นั้นๆจริงๆนะคะอาจจะเป็นการใช้ภาษาวิชาการว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงหลักฐานที่เป็นวัตถุด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบันทึกของลาลูแบร์หรือเจดีย์วัดอรุณราชวราราม
2: ร

ต่อมาเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญลำดับรองลงมาจากหลักฐานชั้นต้นกันค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นรอง secondary sourceหลักฐานชั้นรองนะคะเป็นหลักฐานที่ประมวลขึ้นมาจากหลักฐานชั้นต้นอีกทีนึงโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการปรากฏงานในรูปแบบของบทความหนังสือตัวอย่างเช่นนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่อาศัยงานนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะอย่างพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าที่พระองค์นะคะได้ทรงศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะพงศาวดารเรื่องไทยลบพม่านะคะจึงจัดเป็นเอกสารชั้นรองกล่าวคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพให้บุคคลที่อยู่ร่วมสมัยหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสมัยอยุธยาแต่ได้ทรงศึกษาประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นและนำมาเขียนประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาขึ้นในภายหลังค่ะ

ข้อแรกข้อใดเป็นหลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรกอไก่พระราชพงศาวดารขอไข่จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาคอควายอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและงองูศิลาจารึกหลักที่2วัด4ชุ่ม

ต่อไปเป็นคำถามข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นกอไก่บันทึกของลาลูแบร์ขอไข่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคอควายหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยและงองูพระพุทธรูปศิลปะลพบุรี

ำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมคะว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยสำหรับในวันนี้นะคะครูมิ้นสังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในราย Eco Learning with Raj Phuk School ค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจ Raj Phuk School ค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟโอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้เรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
1: ตอนไขความลับดวงอาทิตย์ตกดิน
0: ใช่คะดูสิคะวันนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยค่ะเอ๊ะแต่แบบนี้จะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกน้ำหรือดวงอาทิตย์ตกทะเลดีนะ
1: จะเรียกอะไรก็คงจะเหมือนกันแหละค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยครูจะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกไปแล้วค่ะดูสิ
0: จริงด้วยค่ะโหพอตกไปปุ๊บเนี่ยใกล้มืดเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วนะคะครูเช่ภาวะชอบดูทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกเลยค่ะอ๋อดวงดาวก็ชอบดูนะคะแต่แปลกใจมากเลยทำไมบางคืนดาวก็สวยๆบางคืนดาวก็มีเยอะบางคืนดาวก็มีน้อยบางทีออกมาดูนะก็ออกมาเกอร์เลยอะค่ะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมีการขึ้นและตกในทุกวันที่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: ดวงดาวนี่คือมีขึ้นแล้วก็ตกเหมือนดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าแต่อะไรทำให้เกิดการขึ้นและตกของดวงดาวอะคะ
1: ถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน
2: ลับซ่าท้าทดลอง
1: จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ขึ้นตกไปไหนหรอกค่ะแต่ว่ามันเกิดจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศไหนคะ
0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะ
1: เห็นแบบนั้นนะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองค่ะโดยจะหมุนในทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกค่ะทำให้ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเจอกับดวงอาทิตย์ก่อนเวลาที่เรามองจากโลกเราก็เลยมองเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะ
0: แบบนี้ก็เลยทำให้เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลากลางวันแล้วพอดวงอาทิตย์ตกก็เป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะครูมีคลิปค่ะจากรายการคิดวิทย์ค่ะตอนกลางวันกลางคืนมาให้ดูกันไปดูกันเลย
3: พูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
4: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสงไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์

0: ทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลย
1: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

จากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

จากเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเราคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: โอ้แบบนี้เนี่ยดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโลกกลมๆของเราค่ะเวลาที่เขาหมุนรอบตัวเองนะคะเขาก็จะหมุนรอบแกนโลกค่ะโดยแกนโลกนะคะหน้าตาจะแบบนี้ก็คือจะเป็นแกนที่ชี้ระหว่างทางขั้วเหนือกับขั้วใต้โดยแกนโลกที่ชี้ไปทางขั้วฟ้าเหนือนะคะก็จะมีดาวเหนืออยู่ค่ะเวลาที่โลกเราหมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกทำให้เรามองเห็นดาวนะคะหมุนเป็นวงค่ะจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางในการหมุนนะคะของดาวก็จะขนานไปเรื่อยๆค่ะรอบดาวเหนือเลย
1: ถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
2: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วนะคะโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยและการที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจะส่งผลทำให้การขึ้นของดาวนะคะเร็วขึ้นวันละ4นาทีแล้วตลอดทั้งคืนถ้าเรานั่งดูดาวนะคะก็จะเห็นตำแหน่งของดาวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วย
1: แบบนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วขึ้นช้าก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะพอสังเกตเห็นว่าเหมือนตอนช่วงฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นเช้ากว่าปกติแล้วก็จะตกเร็วกว่าปกติด้วยใช่ปะคะ
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นวันที่22ธันวาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าในประเทศไทยเราก็จะได้ยินคำว่าวันตะวันอ้อมข้าว
1: ตะวันอ้อมข้าว
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตนะคะเขาก็จะเรียกว่าเหมายัน
1: เหมายันตะวันอ้อมข้าวกับเหมายันภาวะรู้สึกว่าเหมือนเคยได้ยินตอนช่วงเช้าๆอะค่ะที่เขามีการประกาศว่าวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 6:36 นาทีและก็จะตกลับขอบฟ้าประมาณ 17:55 นาทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแพลวลองนับดูสิคะว่าเวลาที่เขาประกาศเมื่อกี้มันมีกลางวันเป็นกี่ชั่วโมง
1: 6:36 ใช่ไหมคะ7:36 8:9 10:11 12 13 14 15 16 17 11ชั่วโมง19นาที
2: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่านะคะไม่ถึง12ชั่วโมงใช่ไหมด
1: ัง
2: นั้นน่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่กลางวันน่ะสั้นกว่ากลางคืนแล้วก็จะเป็นช่วงวันสำคัญก็คือประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ค่ะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน
1: แล้วแบบนี้จะมีวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืนไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันคริสต์มายัน
1: คริสต์มายัน
2: ใช่ค่ะในประเทศไทยนะคะก็จะตรงกับวันที่21มิถุนายนค่ะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ค่ะระยะ

0: ก็จะยาวมากๆเลยทำให้กลางวันนะคะยาวกว่ากลางคืนค่ะและก็ส่งผลให้ประเทศทางซีกโลกเหนือนะคะเป็นช่วงวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะ
1: และซีกโลกใต้ล่ะคะ
0: ซีกโลกใต้ก็จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
1: อุ้ยเอแล้วแบบนี้มันจะมีวันที่กลางวันกลางคืนเท่ากันไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะวันนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าวันวสันตวิสุวัต
1: วัดสันตะวิสวัต
0: ในประเทศไทยก็จะประมาณวันที่21มีนาคมวันนั้นนะคะดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางที่วันตกพอดีเป๊ะเลยค่ะทำให้กลางวันกลางคืนนะคะถูกแบ่งเป็น12ชั่วโมงเท่ากันเลยค่ะและประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือนะคะก็จะถือว่าเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิส่วนทางซีกโลกใต้นะคะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
1: แล้วแบบนี้ประเทศที่อยู่ทางแถบซีกโลกเหนือกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีวันพิเศษอะไรไหมคะ
0: มีค่ะ
1: มีด้วย
0: ใช่ค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันสาทวิสุวัตค่ะ
1: สาทวิสุวัตชื่อเรียกยากทั้งนั้นเลย
0: ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะตรงกับวันที่23กันยายนเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีเป๊ะเลยค่ะกลางวันกลางคืนก็จะเท่ากันเลยค่ะ12ชั่วโมง
1: นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกตอนไหนอะค่ะ
0: เราสามารถรู้ได้ค่ะจากการคำนวณ
1: คำนวณ
0: ใช่ค่ะก่อนอื่นทบทวนพื้นฐานกันนิดนึงละกันเนาะโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเอง1วันใช้เวลากี่ชั่วโมง
1: 1วัน24ชั่วโมงค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะแล้วโลกของเรานะคะเป็นลักษณะที่เป็นวงกลมใช่ไหมหมุนเป็นวงกลมดังนั้นก็จะมีมุมภายในเท่ากับ360องศาแสดงว่าใน24ชั่วโมงโลกนะคะสามารถหมุนได้360องศาทำให้ดวงดาวเนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้360องศาเช่นกัน
1: ค่ะ
0: คำถามถามว่าแล้วใน1ชั่วโมงค่ะดาวจะสามารถเปลี่ยนไปได้กี่องศา
1: 24ชั่วโมงเปลี่ยนไป360องศาเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ360หาร24ก็จะเป็น15องศาค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมาก
1: ไม่ไหวจริง
0: สมมุตินะคะว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเลยนะคะตอน6โมงเช้าคำถามถามว่าดวงอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกพอดีตอนกี่โมงคะ
1: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีตอน6โมงเช้าตกทางทิศตะวันตก12ชั่วโมงก็ต้องเป็น18นาฬิกาพอดีเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะแล้ว
1: ค่ะ
0: ดวงอาทิตย์นะคะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเนี่ยคิดเป็นกี่องศาคะ
1: ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกก็ครึ่งวงกลมใช่ไหมคะก็180องศาหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ180องศาพอดีค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะดวงอาทิตย์เวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเนี่ยโดยปกติจะใช้เวลา12ชั่วโมงแสดงว่าใน12ชั่วโมงดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้180องศาแล้วถ้า1ชั่วโมงล่ะคะแพลว
1: ถ้า1ชั่วโมงเราก็เอา180องศาหารด้วย12ก็จะได้15องศา
0: ถูกต้องค่ะแสดงว่าใน1ชั่วโมงดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนตำแหน่งไปได้15องศา
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าคุณครูถามว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเวลา6นาฬิกา
1: ค่ะ
0: ถามว่าแล้วเวลา9นาฬิกาดวงอาทิตย์จะอยู่ตำแหน่งไหน
1: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก6นาฬิกาแล้วตอน9นาฬิกาก็จะ6 7 8 9ก็เป็น3ชั่วโมงใช่ไหมคะก็ไปคูณ15องศาก็จะเป็น45องศามุมเงยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนี่นะคะแพลวสามารถที่จะคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาได้แล้วโดยอาศัยมุมเงย
1: ค่ะ
0: แล้วแพลวรู้ไหมคะว่าเราสามารถคำนวณได้ด้วยนะคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศไหนได้ด้วย
1: แบบนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับมุมอะซิมุทหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆจำมุมอะซิมุทได้ไหมคะที่เป็นมุมทิศค่ะมุมอะซิมุทนะคะก็คือมุมในแนวราบค่ะใช่ไหมคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงกลมใช่ไหมคะถ้าเราตัดปั๊บ ก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับวงกลมดังนั้นนะคะมุมทิศก็จะถูกแบ่งตั้งแต่

0: 0จนถึง360องศาโดยจะเริ่มที่ทางทิศเหนือเป็น0องศาค่ะแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ360องศาค่ะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี
1: ทิศตะวันออก
0: ใช่ค่ะซึ่งมุมอาซิมุทของทิศตะวันออกนะคะก็จะเข้ากับ90องศาค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วดวงอาทิตย์จะตกที่ทิศใดเพียงแค่นำมุมภายในค่ะก็คือ360ไปลบกับมุมที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นก็คือ90องศาค่ะก็จะได้เท่าไหร่คะ360ลบ90ได้
1: 270
0: ถูกต้องค่ะ270องศาก็คือมุมอาซิมุทของทิศตะวันตกพอดีค่ะแล้วแปลว่าสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นที่มุมอาซิมุท60องศา
1: สมมุติ60องศา
0: ดวงอาทิตย์จะไปตกที
1: ่ก็ต้องเป็น360ลบ60ก็จะเป็นมุมอาซิมุทที่300องศาพอดีค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นไงคะเด็กๆตามทันไม่เอ่ย
1: ครูใช่ค่ะแต่ว่าเราสงสัยอยู่อย่างนึงอะค่ะทำไมตอนเวลากลางวันเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่พอตกเย็นช่วงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยมันเป็นสีส้มอะคะ
0: คำถามแบบนี้นะคะถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยเขาคงจะไม่เห็นภาพดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆ นะคะไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินนี่ค่ะกิจกรรมไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินค่ะ
1: จะไขความลับดวงอาทิตย์เหรอคะดวงอาทิตย์จากตรงไหนอะคะเห็นมีแต่น้ำแล้วก็นม
0: นี่ค่ะดวงอาทิตย์ของเราคือไฟฉายค่ะ
1: ไฟฉายเนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันค่ะว่าทำไมท้องฟ้าตอนกลางวันถึงมีสีฟ้าและตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีส้มถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทดลองกันเลย
1: ค่ะทำยังไงเอ่ย
0: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ตู้ปลานะคะแทนชั้นบรรยากาศค่ะและก็มีฉากสีขาวนะคะไว้รับแสงจะได้มองเห็นชัดขึ้นเราจะวางฉากไว้ด้านนี้นะคะใช่ค่ะส่วนน้ำนมเก็บไว้ก่อนก่อนอื่นนะคะแพลวคะบอกครูได้ไหมคะว่าแสงในธรรมชาติที่เราเห็นอะแพลวมองเห็นแสงเป็นอะไร
1: สีขาว
0: แบบนี้ใช่ไหม
1: นี่เลยสีขาว
0: แต่จริงๆแล้วนะคะแสงที่อยู่ในธรรมชาตินะคะจะประกอบไปด้วยคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกันอยู่7แสงค่ะหรือ7สีนั่นเอง
1: 7สีเหมือนรุ้งหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะมีสีอะไรบ้างเอ่ย
1: ม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อ7สีนะคะรวมกันจะทำให้มองเห็นเป็นสีขาวอย่างที่เห็นค่ะ
1: สีขาวนี่มากับ7สีได้หรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราส่องไฟฉายนะคะคือตัวแทนของดวงอาทิตย์นะคะส่องผ่านชั้นบรรยากาศตอนนี้เห็นอะไรไหมคะ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ในชั้นบรรยากาศของเราไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยยังมีส่วนที่เป็นคลอรีนที่ล่องลอยอยู่นั่นก็คือฝุ่นดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนมลงไปค่ะแทนฝุ่นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคแล้วใส่นิดเดียวนะคะเด็ก
1: ๆแค่นี้เลยเหรอ
0: ใช่
1: แค่นี้เอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในชั้นบรรยากาศไม่ได้มีฝุ่นขนาดละคนค่ะ
1: ว้าว
0: โอเคตอนนี้เห็นไหมแน่คะ
1: มันจะขุ่นขึ้นนะคะ
0: จะขุ่นขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำการส่องไฟฉายลงเข้าไปค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ฮะเฮ้ยครูใช่คะทำไมที่ฉากกั้นตรงนี้มันมีสีส้มเกิดขึ้นด้วยอะคะ
0: ใช่ไหมคะตอนแรกนะคะแสงไฟที่เราส่องไปเป็นสี
1: ขาว
0: ถูกต้องค่ะเมื่อนะคะแสงแดดนะคะผ่านเข้าไปนะคะในชั้นบรรยากาศจำลองของเราทะลุไปเห็นเป็นสีส้มเป็นเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ทินดอลเกิดขึ้นค่ะ
1: ทินดอล
0: ใช่ค่ะปรากฏการณ์ทินดอลนะคะก็คือเกิดจากการที่แสงนะคะไปตกกระทบกับอนุภาคที่มันล่องลอยอยู่ในโหลนี้นะคะนั่นคือน้ำนมมันเกิดการกระเจิงของแสงค่ะทำให้เรามองเห็นสีที่ต่างกัน อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าแสงสีขาวที่เราเห็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีถึง7สีด้วยกันใช่ไหมคะสีอะไรบ้างนะ
1: ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงค่ะ
0: ซึ่งการที่มันเกิดม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะเกิดจากการเรียงลำดับของความยาวคลื่นค่ะโดยสีม่วงคลามและสีน้ำเงินนะคะเป็นความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียงไปหายาวที่สุดนั่นก็คือเหลืองแสดแดงดังนั้นนะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทินดอล

0: จะเห็นว่าแสงของดวงอาทิตย์นะคะไปกระทบเข้ากับอนุภาคเมื่อมันชนกับอนุภาคตัวความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดมันก็จะเกิดการกระเจิงของแสงออกมาค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นสีฟ้าที่สะท้อนเข้าตาเรากลางวันเราเลยมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าส่วนในตอนช่วงเย็นนะคะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขยับออกห่างจากโลกมากนะคะทำให้เกิดการขนานกับพื้นโลกอีกอย่างนึงก็คือในตอนกลางวันเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยก็จะมีอยู่แต่เมื่อพอถึงตอนช่วงเย็นน่ะฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่ถูกสะสมมาทำให้ฝุ่นละอองมันลอยฟุ้งเข้าไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นทำให้เกิดความหนาแน่นของอนุภาคเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบกับอนุภาคมันก็เกิดการกระเจิงเยอะขึ้นค่ะทำให้คลื่นที่มันเป็นคลื่นสั้นก็คือพวกสีฟ้าสีม่วงนะคะกระเจิงออกหมดเลยเหลือแค่สีส้มที่เห็นอยู
1: ่
0: ทำให้ตอนเย็นนะคะเราจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยก็หายสงสัยแล้วล่ะค่ะครูเช่ว่าทำไมตอนกลางวันเราถึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วพอช่วงเย็นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินถึงเป็นสีส้มแบบนี
0: ้
1: น้องๆคะปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงดาวนั้นนะคะเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปอย่างทิศตะวันออกค่ะซึ่งทำให้เรานะคะมองเห็นเส้นทางการขึ้นของดวงดาวจากทิศตะวันออกแล้วก็ตกไปอย่างทิศตะวันตกนั่นเองแต่ว่าจะมีการขึ้นนะคะวันละ4นาทีค่ะ
0: ซึ่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เองนะคะก็มีตำแหน่งที่เปลี่ยนไปทุกวันค่ะโดยในแต่ละวันนะคะมุมอะซิมุธของการขึ้นของดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนไป1องศาเสมอค่ะรวมถึงนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆค่ะใน1ชั่วโมงนะคะตำแหน่งมุมเงยของดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนไป15องศาเหมือนกันค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองค่ะและก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษฐ์แล้วก็พี่แพลวเนี่ยขอตัวไปดูดาวต่อก่อนนะคะโหตอนนี้ดาวน่าจะกำลังสวยได้เลยค่ะเราออกไปดูกันดีไหมคะ
0: ไปเลยค่ะบ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นนะคะซึ่งScratch เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT โปรแกรมเนี้ยใช้งานฟรีนะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นลักษณะของการใช้บล็อกคำสั่งแทนการเขียนโค้ดนะคะช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้นอกจากนี้นะคะบล็อกคำสั่งใน Scratch นะคะยังเป็นบล็อกที่ช่วยควบคุมการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีลักษณะของการควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำผู้ใช้นะคะสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยนะคะในการนำ Scratch ไปใช้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมประเภทที่เป็นการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะหรือว่า project based แล้วก็ลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะหรือว่า problem based Scratch นะคะมีตัวละครแล้วก็มีฉากหลังให้เราเลือกใช้นะคะสามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะการใช้งาน Scratch เนี่ยนะคะก็เลยเป็นลักษณะการทำโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่า Scratch เนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือเขาใช้ลักษณะของการนำบล็อกคำสั่งมาวางเรียงต่อกันนะคะฉะนั้นก็จะต้องวางตามลำดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการข้อดีข้อนึงของ Scratch นะคะก็คือสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้นะคะชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษานะคะหรือว่าดูแนวคิดการออกแบบของเรานะคะและเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาชิ้นงานของคนอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการใช้งาน Scratch กันก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Scratch ก่อนนะคะให้พิมพ์ scratch.mit.edu นะคะจากนั้นกด Enter พอเราเข้ามาที่เว็บของ Scratch เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะโดยการจอยเข้าไปก่อนก็คือเริ่มสมัครใช้งานนั่นเองนะคะเราลองใส่ชื่อเอกัญญรัตน์นะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อไม่ซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ M กันยรัตน์แบบนี้นะคะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วนะคะให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะอาจารย์ใช้ A กันยรัตน์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เอาโชว์พาสเวิร์ดออกก่อนนะคะพาสเวิร์ดของอาจารย์ใส่ไปประมาณ6ตัวอักษรนะคะแล้วก็คลิกต่อไปเขาถามว่าจะบันทึกไหมนะคะพาสเวิร์ดนี้อาจารย์ไม่บันทึกก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะประเทศที่เราอยู่เราก็เลื่อนไปเลือกประเทศไทยไทยแลนด์นะคะแล้วก็คลิกต่อไปให้ใส่เดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะจะใส่กรกฎา19จากนั้นก็คลิกต่อไปคราวนี้ใส่เพศนะคะก็เป็นฟีเมลจากนั้นก็คลิกต่อไปใส่อีเมลค่ะนะคะให้ใส่อีเมลที่คุณใช้งานอาจารย์แนะนำว่าให้ใส่อีเมลที่ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีการยืนยันการใช้งานเว็บไซต์ของเขาโดยการยืนยันผ่านอีเมลนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็ใช้เมลอ
ใช้เมลใส่ของ Gmail เข้าไป

ัวนี้ไปก่อนนะคะมันเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนเกิดการนิดหน่อยนะคะดูซิมีจดหมายส่งกลับมาไหมนะคะมีข้อความส่งให้เราด้วยก็มีข้อความต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ Scratch เข้ามานะคะแล้วก็ไปดูสำรวจเมนูอื่นๆกันก่อนนะคะเมนูมีเมนูสร้างนะคะก็คือการสร้างงานใหม่นะคะสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch เนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เป็นชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะส่วนของการสำรวจนะคะลองคลิกดูนะคะสำรวจก็จะมีงานนะคะที่เป็นโครงงานอื่นๆที่เขาสร้างไว้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีทั้งอันนี้คือทั้งหมดนะคะกับการแยกหมวดหมู่Scratch เนี่ยสามารถสร้างได้เป็นแอนิเมชันก็ได้นะคะหรือจะสร้างเป็นงานศิลปะนะคะใช้วาดภาพอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นเกมนะทำเป็นดนตรีเรื่องราวต่างๆหรือว่าทำเป็นบทเรียนก็ได้นะคะดังนั้นเราลองดูนะคะแต่ละหมวดหมู่ค่ะถ้าเราสนใจหมวดหมู่ไหนเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ดูผลงานที่เขาทำไว้นะคะส่วนใหญ่ในนี้นะคะเขาแชร์ใช้งานร่วมกันฟรีนะคะก็คือจะมีโค้ดให้ดูด้วยนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะค้นหาตามหมวดหมู่ก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็ค้นได้ง่ายนะคะมีในส่วนของไอเดียนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะไอเดีย what will you create เป็นส่วนของการทำตัวอย่างให้ดูอะค่ะนะคะในส่วนของไอเดียอันนี้นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch นะคะว่าScratch เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นการส่งเสริมเด็กๆนะคะที่เรียนรู้โดยเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะการคิดอย่างเป็นเหตุผลนะคะเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งในการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่21นะคะนะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราอธิบายกันถัดมานะคะเรามาดูอันนี้เมื่อกี้ไปดูไปแล้วนะคะเป็นข้อความนะคะที่แจ้งให้เราทราบอันนี้เป็นผลงานของฉันนะคะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งสร้าง Scratch ขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะยังไม่มีผลงานข้างในนะคะคลิกเข้าไปว่างเปล่านะคะยังไม่มีผลงานอะไรในนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของuser ของเราค่ะเราคลิกดูนะคะก็จะมีโปรไฟล์นะโปรไฟล์เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเองลงไปได้นิดหน่อยนะคะก็คืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครนะคะก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็จะมีผลงานของฉันนะซึ่งตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะคะก็เข้าไปก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือยังไม่มีอะไรแล้วก็จะมีการตั้งค่าบัญชีนะตั้งค่าบัญชีนะคะที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราสมัครนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เซฟได้นะคะหรือว่าจะ delete account อันนี้ออกไปก็ได้แล้วถ้าเราไม่ใช้งานแล้วอะค่ะนะคะเราก็สามารถ delete account ออกไปนะคะแล้วก็ไปสมัคร account ใหม่ได้นะคะมีอันนี้ลงชื่อออกนะคะเรายังไม่ออกนะเราไปดูที่อันแรกก่อนนะคะอาจารย์กลับไปที่การเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นการใช้งาน Scratch นะคะเป็นเบื้องต้นนะเราเริ่มที่สร้างนะคะสร้างโปรเจกต์ก่อนสร้างโครงงานนะคะนี่คือโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตอนนี้จะดูคือมันเป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์จะดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะคุณสามารถใช้ภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปปรับนิดนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็นอังกฤษแล้วกันนะคะ

0: โอเคนะคะปรับภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าจอการทำงานของ Scratch กันบ้างนะคะ Scratch นะคะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเวทีหรือว่า stage นะคะก็คือตรงนี้นะคะที่มีแมวอยู่บนพื้นสีขาวนะคะกรอบตรงนี้นะคะก็คือ stage นะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวละครหรือว่า sprite นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกนะคะ sprite เขาก็จะเลือกเป็นรูปแมวตัวนี้นะคะให้เรานะคะถัดมานะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของ scriptนะคะในนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับการวางสคริปต์คำสั่งนะคะที่ใช้งานซึ่ง3ส่วนนี้จะต้องทำงานประสานกันสัมพันธ์กันนะคะเวลาเราใช้อ่ะค่ะมันจะสัมพันธ์กันทั้งฉากนะคะตัวละครแล้วก็สคริปต์เรามาดูแถบเครื่องมือของ Scratch กันบ้างนะคะแถบเครื่องมืออันแรกนะคะอันนี้นะคะคือเมนูไฟล์ก็จะมีการสร้างงานใหม่นะคะการบันทึกแล้วก็การบันทึกเป็นสำเนานะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์นะคะที่สร้างไว้ในคอมพิวเตอร์คือ Scratch เนี่ยค่ะมันมีตัวที่ออฟไลน์นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์แล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเผยแพร่ค่ะเราก็โหลดนะคะจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้บนเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการบันทึก to user นะคะอันนี้ก็คือเราจะบันทึกงานของเรานะคะไปเก็บไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเผื่อว่าวันไหนเราลืมรหัสผ่านนะคะเราก็สามารถที่จะมีโปรเจกต์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาใช้งานได้นะคะเมนูถัดมานะคะก็คือเมนู Edit ก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมี Restore นะคะกับ Turn on Turbo Mode นะคะ2ส่วนนะแล้วก็จะมี Tutorial นะคะอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างนะคะที่เขาเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆนะคะในการใช้งานรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะถัดมาตรงนี้ก็คือ Untitled นะคะยังเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องนะคะฉะนั้นเราอาจจะสร้างชื่อเรื่องนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะอันนี้นะคะ C Project Page นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าโปรเจกต์ที่เราจะเผยแพร่ค่ะนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเวลามีคนอื่นเข้ามานะคะเห็นโปรเจกต์ของเรานะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์กลับไปที่ Insight นะคะคราวนี้นะคะถัดมาทางขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเรานะคะซึ่งตอนนี้พอเราเข้าไปดูอะค่ะจะเห็นว่ามีงานชิ้นแรกของเราแล้วนะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะกลับเข้าไปใช้งานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคลิก See Insight เพื่อเข้าไปใช้งานได้กับ Delete นะคะลบโปรเจกต์ออกถ้าเกิดว่า เราสร้างโปรเจกต์มาเยอะซ้ำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ delete ลบออกไปได้นะคะอาจารย์กลับเข้าไปในตัวโปรเจกต์นะคะโดยการคลิกที่ See Insight โหลดใหม่อีกรอบนะคะตัว Scratch นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นมุมตรงเนี้ยนะคะมีขึ้นแวบๆนะคะว่า Project Save นะคะเขาเซฟอัตโนมัตินะคะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมีการเซฟเป็นระยะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะคะเขาก็จะเซฟไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เซฟได้เหมือนกันนะคะ เซฟเนี่ยค่ะเขาก็จะเซฟโปรเจกต์ให้นะคะถัดมาทางนี้อันนี้เป็นตัวโปรไฟล์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูแท็บเครื่องมืออื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วมีสเตตนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะเป็นส่วนของการแสดงผลออบเจกต์นะคะหรือว่าตัวสไปรท์ที่เราเลือกใช้นะคะในนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะมามีตรงนี้อีกนะคะแอบนิดนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะโค้ดส่วนของโค้ดนะคะหรือว่าคำสั่งนะคะมีคอสตูมแล้วก็มีซาวด์อาจารย์คลิกให้ดูก็ได้นะคะคอสตูมเข้าไปก็จะเป็นการออกแบบหรือว่าการจัดการสไปรต์นะคะหรือว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะสามารถเพิ่มลบได้ด้วยนะคะไม่ต้องการอันไหนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีตัวแมวเนี่ยค่ะมี2ภาพนะคะเป็นภาพนิ่ง2ภาพหมายความว่าเวลาทำงานนะคะแมวตัวนี้สามารถที่จะขยับได้นะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเครื่องมือรายละเอียดต่างๆนี่อาจารย์ไปอธิบายในส่วนของการปรับแต่งคอสตูมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะซาวนะคะเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงของแมวค่ะนะคะตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนอกจากจะมีภาพนิ่ง2ภาพอยู่ด้านในแล้วนะคะยังมีเสียงประกอบด้วยนะคะเราลองเล่นเสียงดูก็ได้นะคะเป็นเสียงแมวร้องนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสไปรท์ของเราได้เองด้วยนะคะคุณสามารถที่จะใช้ภาพนิ่งที่คุณสร้างขึ้นนะคะถ้าอยากให้เคลื่อนไหวก็ทำภาพนิ่ง2ภาพนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะในส่วนของสไปรต์นะคะแล้วเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมีปุ่มให้เราสามารถที่จะเพิ่มเสียงเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะจังกลับไปที่หน้าจอโค้ดก่อนนะคะคราวนี้เรามาเริ่มกันนะด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะคือโค้ดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหมวดหมู่ของโค้ดอยู่นะคะมีหมวดของโมชั่นนะคะก็คือการเคลื่อนที่ลุคก็คือการแสดงผลบนหน้าจอนะคะเราลองติ๊กดูก็ได้นะคะจะแสดงผลอะไรบ้างบนหน้าจอนะคะมีซาวด์นะคะก็คือการแสดงผลเสียงบนหน้าจอนะคะอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะกำหนดกับโปรเจกต์ของเรานะคะคอนโทรลนะคะคำสั่งในการควบคุมนะคะแล้วก็จะมี sensing นะคะคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างเช่นการ touching การชนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าสีนะหรือว่าในลักษณะของการถามตอบนะคะถัดมานะคะเป็น operator นะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถที่จะคำนวณประมวลผลได้ด้วยนะคะ Scratch ก็เลยสามารถที่จะใช้ในการสร้างเกมได้นะคะนอกจากนั้น Variable นะคะก็คือตัวแปรนะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัวแปรในส่วนนี้ได้นะคะฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมนะคะเราใช้ตัวแปรอะไรยังไงเนี่ยเรามาเขียนในนี้ได้เลยนะคะสร้างตัวแปรในนี้ได้เลยนะคะถัดมาเป็น MyBlockนะคะ my block ก็คือคุณสามารถที่จะสร้างบล็อกคำสั่งของคุณเองได้ด้วยอะค่ะนะคะบล็อกที่ทำงานอย่างเช่นบางทีเนี่ยการทำงานที่มันซ้ำๆกันนะคะเราสามารถที่จะเอามาสร้างนะคะเป็นบล็อกใหม่หนึ่งบล็อกเพื่อให้ทำงานรูปแบบเนี้ยนะคะอยู่ในบล็อกเนี้ยแล้วเราก็เอาบล็อกนี้ไปใช้นะคะโดยที่คำสั่งมันจะได้ลดความซ้ำซ้อนลงอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนกับหน้าจอแสดงผลนะคะหรือว่าสเตจเนี่ยนะคะเวทีเนี่ยนะคะเวทีตรงนี้นะคะสเตจตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่นะคะแกน x แล้วก็แกน y นะคะ แกน x ก็คือแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะคะแกน x ตรงนี้นะคะจากขอบซ้ายถึงขอบขวาตรงนี้นะคะคือลบ240ถึงบวก240ฉะนั้นนะคะแนวแกน x จะมีระยะทางอยู่ที่480พิกเซลแกน y นะคะมีระยะนะคะจากขอบบนถึงขอบล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่บวก180ถึงลบ180นะคะฉะนั้นแนวแกน y นะคะจะมีพื้นที่ระยะทางอยู่ที่360พิกเซลนะคะทำไมเราถึงต้องรู้ระยะทางนะคะเพราะว่าเราจะได้กำหนดตำแหน่งตรงนี้ค่ะนะคะการเคลื่อนที่ของตัวละครของเราอ่ะได้อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าเราจะกำหนดให้ออบเจกต์แสดงผลนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดบนพื้นที่นี้ได้นะคะแกน x กับแกน y นี่นะคะตัดกันตรงกลางอยู่ที่นี่ x 0 y 0นะคะคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าแมวของเรานะคะสปไรท์1เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0นะแล้วก็แสดงผลนะคะโชว์ก็คือให้แสดงผลบนสเตจนะคะขนาดก็คือ 100% ของขนาดจริง direction นะคะก็คือการวางตำแหน่งของสปไรท์นะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180นะคะหมุนนะ270 90คราวนี้นะคะเรามาดูถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแกน x เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า x นะคะซ้ายสุดเนี่ยคือลบ240กลางลำตัวเลยนะคะอยู่ที่ตำแหน่งขอบของหน้าจอนะคะลองไปที่240ตำแหน่ง240นะคะตรงกลางลำตัวนะคะก็จะอยู่ที่ขอบของหน้าจอด้านขวานะคะกลับมาที่สูตรใหม่นะคะตรงตำแหน่งของ y เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า y ก็คือ180ด้านบนนะคะ180ตรงกลางของตัวไปอยู่ที่ขอบด้านบนนะคะแล้วก็ลบ180ตรงกลางลำตัวก็ไปอยู่ที่ขอบด้านล่างอันนี้เป็นการเช็คตำแหน่งแกน x แกน y นะคะถัดมานะอันนี้ดูแล้วนะคะเลื่อนไปทางนี้นิดนึงตรงนี้มีสเตทสเตทตอนตรงนี้ค่ะเป็นแบ็กดรอปนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ภาพฉากหลังลงไปได้นะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาพนะคะค้นหานะหรือว่าการวาดภาพนะคะสร้างขึ้นมาค่ะนะคะในนี้นะคะลองกลับไปใหม่นะคะอันนี้คือเลือกนะคะเลือกที่เขามีให้นะคะหรือก็อันนี้อัปโหลดสำหรับการสร้างวาดฉากขึ้นมาเองนะคะจะได้ไม่ไปใช้ของเขานะคะเราก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะเราก็ใช้ฉากตรงนี้ได้นะคะตรงนี้สเตทนะคะอาจารย์ใช้ฉากสีเขียวนี่เลยก็แล้วกันนะคะกลับไปที่โค้ดใหม่เรามาเริ่มต้นการทำงานของคำสั่งนะคะของโปรเจกต์นี้กันก่อนนะคะโปรเจกต์นี้นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่า move นะคะโปรเจกต์ของการเคลื่อนที่นะคะ move นะคะอันนี้ในการ move นะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะคำสั่งการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ตัวแมวไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะแต่นี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แมวมันจะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์ก่อน ฉะนั้นการเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์เนี่ยค่ะเราจะใช้โค้ดอีเวนต์นะคะกำหนดเหตุการณ์นะคะจะเริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่นะคะอันแรกเลยค่ะเว้นคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางบนพื้นที่โค้ดนะคะแล้วก็ปล่อยอันนี้หมายถึงเมื่อเราคลิกธงสีเขียวแล้วให้เกิดอะไรขึ้นกับแมวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครนะคะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะโดยที่การเซตค่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะนะคะเราก็ไปที่ motion นะคะแต่นี้อาจารย์ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแกน x แกน y เลยนะคะก็เลือก go to x 0 y 0นำมาต่อนะคะตอนนี้นะคะค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อเรากดธงสีเขียวนะคะธง start นะคะจะเห็นว่าแมวเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0เสมอนะจากนั้นนะคะเราตั้งค่าหน่วงเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาโปรแกรมทำงานเนี่ยค่ะเขาทำงานตามคำสั่งในทันทีฉะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาย้ายตำแหน่งนะคะจาก x 0 y 0ไปตำแหน่งอื่นนะคะซึ่งในตอนนี้ที่อาจารย์ตั้งใจไว้ก็คือจะให้ขยับนะคะไปทางขวามือชิดกับขอบทางด้านขวามือนะคะอันนั้นอาจารย์หน่วงเวลาการแสดงผลสักนิดหนึ่งนะคะโดยที่ตัวหน่วงเวลาเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของ control นะคะเราเข้าไปที่ control นะคะแล้วเลือก weight ก็คือการหน่วงเวลาเนี่ยนะคะเลือก weight มาต่อนะคะสัก1วินาทีนะให้หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนแล้วคุณค่อยขยับไปตามคำสั่งที่เรากำหนดเมื่อเวท1วิแล้วเราจะให้ขยับยังไงเรากลับไปที่ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะจะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่เนี่ยนะคะมี move อีกอันหนึ่งนะคะการเคลื่อนที่นะคะไปตามแนวแกน x หรือว่าเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวนอนนะคะเราจะใช้ change x by นะคะกับเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวตั้งนะเฉพาะแนวตั้งนะคะเราก็จะใช้ change y by นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเขียนโปรแกรมอะค่ะว่าต้องการให้เขาเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะคะอาจารย์ลองให้ดูนะคะเอา move มาวางถ้าเราจะให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ10 step นะคะเราก็เอา move มาวางและลองกดเขาก็จะ wait 1วิแล้วก็เคลื่อนที่ไป10 step นะคะลองกด play อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนกลับนะคะไป10 step นะนี่นะคะ exit นี่นะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ไปชิดขอบทางด้านขวานะคะเราตั้งสัก200ลองดูนะคะกด start พอ start ปุ๊บนะคะต้องไปตำแหน่ง x 0 y 0ก่อนนะและรอ1วินะคะแล้วถึงจะไป move ไป200 step 200 step ไปชิดขอบพอดีนะคะถัดจากคำสั่ง move นะคะเรามาดูคำสั่งข้างล่างคือคำสั่ง turn นะคะ turn คือการหมุนค่ะนะคะเราจะหมุน เป็นลักษณะขององศานะคะค่า default ของเขาเนี่ยอยู่ที่15องศาหมุนทีละ15องศาแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์ลองเอาไอ้ตัว move เนี่ยลบก่อนนะคะวิธีการลบคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่คำสั่งที่เราจะลบเนี่ยนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เอาไปเก็บนะคะหรือวิธีการลบอีกรูปแบบนึงนะคะเดี๋ยวจะลองลากมาวางใหม่ก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลบคำสั่งเช่นเดียวกันพอเราลบคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาคำสั่ง turn มาใช้นะคะ turn อันนี้นะคะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนอันนี้เป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะลองแบบตามเข็มก่อนนะคะ turn 15นะคะอาจจะลอง play นะคะกด start อันนี้15องศานะคะหมุนไปทีละ15องศานะคะลองลบออกนะคะแล้วลองใช้หมุนแบบทวนเข็มนะคะ15องศาเช่นเดียวกันนะคะก็หมุนกลับมานะคะหมุนตามเข็มกับหมุนแบบทวนเข็มนะคะอีกอันนึงนะคะอาจจะลองเก็บอันนี้มาก่อนนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะโดยการกำหนดให้เคลื่อนที่แบบสุ่มนะคะอาจจะลองลากแบบสุ่มออกมานะคะกดไปครั้งแรกไปที่นี่นะคะครั้งที่สองกดอีกครั้งหนึ่งคือเขาจะสุ่มตำแหน่งอะค่ะแล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้นะคะว่าจะไปปรากฏที่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้เป็นการขยับนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสุ่มถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณอาจจะลองนึกถึงเกมที่มีการปรากฏของตัวละครนะคะให้เราไล่จับอะไรเงี้ยปรากฏในพื้นที่ต่างๆแล้วเราก็เคลื่อนที่ไปเพื่อจับไอตัวอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าไอตัวสไปรต์นะคะที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มเราก็สามารถจะใช้แบบนี้ได้นะคะอาจจะลบอันนี้ออกไปก่อนนะคะคราวนี้ go to xy นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งเลยนะคะระบุชัดเจนว่าเราจะไปที่ตำแหน่งไหนของพื้นที่บนหน้าจอนะคะซึ่งอาจารย์จะไปที่ตำแหน่งแกน x 200นะคะ x 200หมายถึงว่าไปชิดขอบทางด้านขวานะคะ y เราบอกว่า y เนี่ยมีระยะก็คือลบ180นะคะ y ที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะลบ180แต่ถ้าลบ180ปุ๊บเนี่ยอาจจะทะลุหน้าจอออกไปนะคะอาจารย์เผื่อระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวละครเนี่ยกึ่งกลางก็คือพอ180ปุ๊บเนี่ยหัวลงไปข้างล่างเลยฉะนั้นอาจารย์จะเผื่อระยะไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้ลงไปทะลุนะคะตัวทะลุลงไปอาจารย์ใช้ลบซัก150นะคะเราดูซินะคะตำแหน่ง x 200 y ลบ150นะคะคือตรงไหนนะคะอาจารย์ลองกดสตาร์ทดูนะคะตำแหน่ง150ก็ยังทะลุลงไปอยู่ดีนะคะอาจารย์ลองใช้ลาก130เกินไปนิดหน่อยนะคะสัก125ลองเปลี่ยนค่าตัวเลขนะคะเพื่อที่จะได้ดูระยะที่แน่ชัดนะคะกดสตาร์ทนะคะพอดีนะคะคืออยู่มุมล่างขวานะ go to ตำแหน่ง xy นะคะถ้าเราอยากจะให้ไปอยู่มุมบนซ้ายนะคะตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายเราจะให้แกน x สักเท่าไหร่ดีนะคะx เนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า200เนี่ยชิดขอบพอดีฉะนั้นแกน x ที่ชิดขอบทางด้านซ้ายอาจารย์เดาว่าน่าจะเป็นลบ200นะคะแต่ว่าด้านบนตรงนี้ค่ะนะคะด้านบนตรงนี้คือ180นะคะอาจารย์ก็ตั้งสัก125ลองดูนะคะหางยังเกินอยู่นะคะพอดีหางยาวไปนิดนึงนะคะอาจารย์125หางยาวไปเอา120แล้วกันนะคะลองดูสิก็ยังยาวไปอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันพอดีทีหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยการระบุตำแหน่งนะคะถัดมาจะลบไปก่อนนะถัดมานะคะ ไกลนะคะไกลหนึ่งนะคะหนึ่งวินะคะทู่นะคะหมายถึงว่าการไกลเนี่ยคือการย้ายตำแหน่งอะค่ะนะคะจากตำแหน่งหนึ่งไปจากตำแหน่งหนึ่งนะคะแบบเป็นเหมือนเคลื่อนที่ไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วไปยังจุดหมายที่กำหนดนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้ move นะคะแล้วเราก็ใช้ go to จะเห็นว่าเขากระโดดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าไกลเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์ลองลากไกลมานะคะไกลตรงนี้นะคะมี random position นะคะอันนี้ก็จะเป็นrandom position นะกับเมาส์พอยเตอร์ก็คือเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มกับเคลื่อนที่ไปแบบตามเมาส์ที่เราขยับเดี๋ยวลองแบบสุ่มก่อนนะคะอันนี้นะคะ1 วิเนี่ยค่ะเขาสุ่มนะคะแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่าเขาค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละพิกเซลนะคะแล้วมันจะเห็นเหมือนกับค่อยๆขยับไปอะค่ะนะคะไม่ได้กระโดดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะการเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มนะคะแล้วก็ขยับทีละพิกเซลด้วยนะใช้เวลา1 วินะลองเปลี่ยนนะคะกลายแบบใช้เมาส์พอยเตอร์นะคะจะลองกดสตาร์ทนะเราชี้เมาส์ลองสตาร์ทใหม่จะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่นะคะไปตามตำแหน่งที่เราชี้เมาส์โอเคนะคะอันนี้คือไกล1เสร็จ2เมาส์พอยเตอร์นะคะถัดมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะไกลอีกอันหนึ่งเป็น1เสก 2xy นะคะก็คือ1วิไปที่ตำแหน่ง xy อะค่ะนะคะว่าเราจะให้ไปที่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะคะอาจารย์อยากจะให้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x 0 y 0ไปที่มุมบนขวานะคะงั้นเรามาลองกำหนดตำแหน่ง x y นะคะ x เมื่อสักครู่นี้ชิดขอบขวาก็คือ200นะคะส่วน y เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งอาจจะน่าจะประมาณ125นะคะแล้วเราลองกดสตาร์ทดูนะคะอันนี้เคลื่อนที่โดยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าเราจะให้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งไหนถัดมานะคะอาจารย์ลบออกก่อนเรามาดูที่ point in direction นะคะอันนี้ก็คือเป็นการหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะคะเราดูซิว่าเราจะระบุ direction เขาแบบไหนนะคะตอนนี้ direction ตั้งค่าไว้ที่90นะคะถ้าเราอยากจะหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะดูซินะคะพออยู่ตำแหน่ง x 0 y 0นะคะจากตำแหน่ง90ที่หันหน้าไปทางขวานะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180ลองดูนะคะว่าเราหมุนเจ้าแมวไปลักษณะไหนกดสตาร์ทแมวตะแคงทิ่มหน้าลงไปแล้วนะคะลองเปลี่ยนใหม่นะคะจาก180เป็น270ลองดูนะคะหมุนหน้าไปทางนั้นนะคะถัดมาอีกที่ตำแหน่ง0ลองกดสตาร์ทไปนะคะหันหน้าไปด้านบนนะคะนี่คือลักษณะของการหมุนเจ้าแมวนะคะหันหน้าไปยังตำแหน่งต่างๆถัดลงมานะคะมี point toward นะคะลองดูนะคะอันนี้ point toward จะมีเมาส์พอยเตอร์นะคะอยู่อันเดียว จะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันกับไอ้ตัวข้างบนนะคะอันนี้ก็คือให้ไปตามทิศทางของเมาส์พอยเตอร์อย่างเดียวคะอาจจะลองกดสตาร์ทกดใหม่ให้หมุนนะคะหน้าไปตามทิศทางของเมาส์โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นpoint toward นะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ change x by อันนี้คือการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ไปเฉพาะแกน x เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขอกลับไปตั้งเจ้าแมวก่อนนะคะให้เจ้าแมวหันหน้าเหมือนเดิมก่อนนะคะ direction ที่90เล่นกลับมาเรามาลอง change x by การเคลื่อนที่เจ้าแมวไปตามแนวแกน x อันนี้จะเฉพาะแนวนอนนะคะได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นอาจารย์เคลื่อนที่ไปที่200จาก0ไป200จาก0ไปลบ200อันนี้คือไป x นะคะแนวนอนอย่างเดียวถัดลงมานะคะก็คือการ change y by นะ change y by คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y นะคะหรือว่าแนวตั้งแนวตั้งอาจารย์มีอยู่180นะคะถ้าเราไปถึง180เราจะทะลุขึ้นไปนะคะเราก็จะ150ด้านบนลองเพลย์ดูนะคะยังทะลุอยู่ดีนะคะสักเท่าไหร่ดีนะ120120นะคะพอได้คราวนี้ถ้าจะลงไปข้างล่างล่ะนะคะตามแนวตั้งอาจารย์ก็ไปที่ลบโดยประมาณนะคะลบ120ประมาณนี้อันนี้ก็คือการเคลื่อนที่นะมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะคะคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลบอันนี้ก่อนตัวนี้ if on aidBounce นะคะหมายถึงว่าถ้าไปชนขอบอะค่ะไปถึงขอบนะคะก็ให้หมุนนะหมุนกลับด้านนะคะอาจารย์ต้องให้เจ้าแมวไปถึงขอบก่อนนะคะเพราะนั้นอาจารย์ตั้งให้เคลื่อนที่แบบกลายแล้วกันนะคะกลาย to นะคะตำแหน่ง x 0ตำแหน่งตรงกลางนะคะให้เคลื่อนที่ตามแนวนอนนะคะดังนั้น x เนี่ยอาจารย์ตั้งไว้ว่า200นะคะก็คือให้เคลื่อนที่ไปชิดขอบขวาส่วน y เนี่ยเป็น0นะคะกำหนดว่าเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง y 0ก็คือกึ่งกลางนะคะตรงนี้เคลื่อนที่ไปก่อนไปชิดนะคะคราวนี้พอชนขอบอะค่ะจะเห็นว่าหนวดเจ้าแมวชนขอบไปแล้วนะคะอาจารย์ใช้ตัว if on edge bounce เนี่ยนะคะมาวางต่อลองดูนะคะผลที่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นหมุนกลับด้านค่ะคือหมุนกลับด้านแต่ไม่ได้กลับภาพนะคะหมุนเอานะคะนั้นเจ้าแมวก็จะกลับด้านแล้วนะคะพอกลับด้านปุ๊บนะคะอาจารย์อยากให้เจ้าแมวเดินกลับมาทางฝั่งขวานะคะนะคะอาจารย์ให้เวทไว้นิดนึงนะคะอาจารย์กลับไปที่คอนโทรลนะคะให้เวท1วิก่อนเวทไว้สัก1วิแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เจ้าแมวเดินกลับมานะคะให้มาอยู่ตรงขอบด้านซ้ายนะคะก็จะใช้ glide to เหมือนกันนะคะไปที่ motion นะคะแล้วก็ glide to ใช้ go to xy นี่นะคะไกล to ตำแหน่งแกน x ก็คือลบ200นะ y 0เหมือนกันนะคะก็คือให้เคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะคะแล้วที่ตำแหน่ง y 0 เรามาลองดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าแมวถอยไปก่อนแล้วก็มาใหม่ นะคะพอดีภาพไม่ได้กลับนะคะเรายังไม่ได้เซตให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะเขาก็เลยเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพอไปถึงตำแหน่งนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้คำสั่งให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะแล้วถึงจะเดินย้อนกลับมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นกับการใช้งาน Scratch นะคะด้วยโมชั่นร่วมกับอีเวนต์เล็กน้อยแล้วก็ร่วมกับคอนโทรลเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆนะคะเราเห็นมีหลายหมวดนะคะอาจารย์จะมาลองใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุ

0: ั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-4 เมตรกระบี่ลงไป 2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลดํามาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี 2-4 เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับเนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากได้เรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะในทางด้านระนองพังงา นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้เล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆไปหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าเดี๋ยวไม่ทัน

ทําให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู
1: ้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะ

0: เกิดตัณหาความทะยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทะยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
1: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทะยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเห

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มันนี่สิ

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: นั่นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บๆ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เก็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่

0: สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ

0: ขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมอาจารย์สุรเชษฐ์จันงานนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนให้ทุกคนได้รู้วิธีการใช้โปรแกรม Google Form นะครับโปรแกรม Google Form คืออะไรครับเป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับที่ใช้สำหรับในการสร้างแบบสอบถามนะครับหรือใช้รวบรวมข้อมูลอื่นๆทางออนไลน์นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้นะครับในด้านงานอื่นๆเช่นนะครับเป็นการวางแผนการจัดการงานนะครับหรือใช้สำหรับในการทำแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยหรือทำแบบสอบถามหรือทำทางด้านของข้อสอบออนไลน์ได้เป็นต้นครับต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับในห้องภาคปฏิบัติครับในการใช้งานของ Google Form นะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่

ที่หน้าจอของล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้สำหรับตัวนี้ผมได้ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่ตัวไอคอน9ไอคอนนะครับคลิกไปเลยครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่ตัว Drive นะครับหรือถ้าเกิดเราเอาเมาส์มาชี้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็น Google Drive นะครับเป็นไอคอน Google Drive แล้วคลิกเข้าไปใน Google Drive เลยครับจากนั้นนะครับก็จะมาเจอในหน้าจอค่อนข้างหลากหลายเนาะทีนี้เราก็มาเลือกที่ตัวเห็นด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับจากนั้นลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีกลุ่มสีม่วงอยู่นะครับที่เขียนบอกว่า Google Form นะเราคลิกไปที่ Google Form นะครับจากนั้นนะครับในหน้าจอมันจะขึ้นหน้าจอว่างๆไว้ให้เรานะครับตัวเนี้ยนะครับเราสามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปได้เลยครับอันนี้คือเราสามารถตั้งชื่อได้เลยว่าเราตั้งชื่ออะไรนี้เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็นแบบสอบถามก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อมาเข้าสู่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับทางด้านขวามือทางด้านขวามือนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายที่บอกว่าเราจะต้องการ add question ก็คือต้องการเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรมาบ้างอันดับแรกนะครับเราจะไม่ต้องบอกว่านะครับเป็นชื่อนะครับเป็น question อะไรแล้วก็เราใส่เป็นชื่อนามสกุลก็ได้นะครับโดยที่เราเลือกให้มันเป็นแบบช็อตอันเซอร์นะครับอาจเป็นชื่อนะครับตัวนี้เราจะรับค่าเป็นชื่อนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลือกกด Enter ปุ๊บมันก็จะได้หน้าจอตัวนี้ขึ้นมาทีนี้พอเรามาใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาใส่เป็นแบบสอบถามนะครับว่าเราจะเป็นแบบสอบถามแบบไหนนะครับอันดับแรกเราใส่เป็นข้อ1นะครับเป็นข้อ1นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมากำหนดให้ตัวเลือกนะครับเป็นแบบทักเปิดจะเป็นข้อสอบเราจะเป็น multiple choice นะครับหรือตัวเช็คบ็อกซ์หรือตัว drop down นะครับทีนี้เราจะมาเลือกตัว multiple choice นะครับโดยที่นะครับตัวนี้นะครับเราจะบอกว่านะครับนักศึกษามีความพึงพอใจนะครับระดับตัวนี้เป็นระดับมากที่สุดนะครับอันนี้คือระดับมากนะครับอันนี้เป็นระดับปานกลางนะครับอันนี้ระดับน้อยนะครับแล้วก็น้อยที่สุดอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดนะครับว่านะครับวิธีการให้คนที่มาตอบแบบสอบถามเรานั้นนะครับเขาจะสามารถเลือกตามความพึงพอใจแบบมากแบบน้อยได้นะครับจากนั้นพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดออกมาปุ๊บส่วนที่เกินเราก็ delete ออกนะครับเนาะจากนั้นเรามาพรีวิวดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนาะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมตัวนี้ซึ่งปกตินะคือจะสะดวกเอาไปใช้ในรูปแบบของเป็นทำข้อสอบข้อสอบก็สะดวกมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของงานวิจัยนะครับก็จะสามารถเอาไปทำการสอบถามเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างถือว่าสะดวกมากที่สุดนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งป้อนข้อมูลอีกตัวนี้นะครับสำหรับพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปแบบนี้เราไล่ปุ๊บเนี่ยนะครับในตัวระบบนะครับมันจะยิงข้อมูลเข้าไปสู่ในตัวของโปรแกรมนะครับเราก็สามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาเป็นรูปแบบของ Excel ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูว่านะครับสมมติว่าเราได้ข้อที่1เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราพรีวิวที่หน้าที่ตาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยอันนี้คือนะครับในหน้าตาเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโดยที่แบบสอบถามปุ๊บแล้วแต่ว่าแบบสอบถามเป็นบางส่วนก็มีให้ใส่ชื่อด้วยบางสิ่งก็อาจจะไม่ต้องใส่เพราะเนื่องจากว่าการทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับบางกิจกรรมก็ไม่ต้องระบุนะครับชื่อของผู้คนตอบแบบสอบถามเนาะแต่สำหรับกรณีที่มีการเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถามงานวิจัยต่างๆอาจจะต้องมีการระบุชื่อเข้าไปด้วยสมมติอันนี้คือมีการระบุชื่อนิดนึงนะครับเป็นการทำแบบสอบถามนะครับจากนั้นนะครับแบบสอบถามความมั่นใจในการของนักศึกษาต่ออะไรต่อการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยปุ๊บถ้าเกิดเรามีความพึงพอใจมากปุ๊บเราก็กดมากจากนั้นก็กด submit นะครับโอเคอันนี้ลืมใส่อีเมลเนาะนะครับมาให้ request อีเมลเรียบร้อยนะแบบสอบถามเข้าส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่านะครับข้อมูลมาอย่างไรนี่คือในตัวของหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตัว response ตัวนี้คือเป็นการเก็บข้อมูลว่านะครับมีข้อมูลกี่ฉบับนะครับวิ่งกลับมาหาเราเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัวเขาเรียกว่าเป็นการลิงก์นะครับตัวนี้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บให้เราทำการสร้างนะครับสร้างเขาเรียก create

รดชีตนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับโดยที่แบบสอบถามตอบว่านะครับเขาเรียกอะไรมีความคิดเห็นมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนาะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้นะครับในตัวการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ตัวนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับเราก็สามารถทำการค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็มีการปรับได้หลายๆอย่างเนาะมีความอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์นะครับหรือผู้ใช้งานโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับวันนี้นะครับมีการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับถ้าเกิดท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนกล้าอาสาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยากรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้เราก้าวสู่บทสุดท้ายของรายวิชานี้แล้วนะคะก็คือบทที่10นะคะสื่อสังคมออนไลน์และการประยุกต์ใช้ค่ะหลายคนนะคะคงคุ้นเคยกับคำว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแล้วนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันนะคะทางเครือข่ายทางสังคมได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารค่ะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะมานานหลายปีแล้วนะคะโดยจริงๆแล้วในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากดิจิตอล 1.0 นะคะคือในจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้งานหรือการเชื่อมตรงอินเทอร์เน็ตต่างๆช่วยให้เราสามารถที่จะคอนเน็กต์หรือว่าเข้าถึงกันได้นะคะสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของการใช้โซเชียลมีเดียค่ะส่วนมาเป็นยุคที่2นะคะหรือเรียกว่าดิจิตอล 2.0 นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียเลยล่ะค่ะทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสามารถที่จะคอนเน็กหรือเชื่อมโยงกันได้สื่อสารกันได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้และมาสู่ในยุคของดิจิตอล 3.0 นะคะคือเป็นยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะคะที่ช่วยในการที่ให้เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ต่างๆซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่นี้เกิดจากนะคะตัวอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของข้อมูลต่างๆและสุดท้ายก็คือนะคะยุคดิจิตอล 4.0 ยุคนี้นะคะเรากำลังก้าวสู่เข้ายุคนี้กันนะคะคือยุคของเทคโนโลยีที่มีมันสมองหรือในยุคของ AI นั่นเองยุคเทคโนโลยีดิจิตอล 4.0 นะคะหรือเทคโนโลยีมีสมองนะคะเราเรียกยุคนี้ว่ายุค AI ค่ะ AI นั้นนะคะเข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็การทำธุรกิจของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยนะคะในการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ตัดสินใจหรือแม้กระทั่งประมวลผลหาข้อมูลต่างๆให้เรานั่นเองนะคะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าอัตราเติบโตเนี่ยนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆ YouTube นะคะและ Facebook ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าถึง YouTube และ Facebook นะคะคิดเป็นร้อยละ90เลยนะคะของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะ YouTube และ Facebook เองเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารหรือแม้กระทั่งดูคลิปวิดีโอหรือดูวิดีโอต่างๆสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนในสังคมได้แอปพลิเคชันต่อมาก็คือ LINE ค่ะ LINE นะคะครองตลาดร้อยละ 86.2 ซึ่ง LINE เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้รวมถึงแอปพลิเคชัน Instagram ที่ทำการโชว์รูปนะคะหรือโชว์ข้อมูลต่างๆซึ่งมีการใช้บ่อยที่สุดคือ 64.2% แล้วแอปพลิเคชันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่เรียกว่า TikTok นั่นเองแอปพลิเคชัน TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่กำลังครองใจผู้คนในสังคมแล้วก็วัยรุ่นต่างๆในปัจจุบันนั่นเองนะคะประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งตัวเราและก็ธุรกิจต่างๆนะคะเราสามารถที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างเพื่อนได้และที่สำคัญในปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เรานะคะสามารถที่จะหารายได้นะคะให้กับตัวเราได้นะคะข้อควรระวังของสื่อสังคมออนไลน์นะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนะคะเราต้องคิดเสมอว่าข้อความต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลสาธารณะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าข้อความที่เราโพสต์ลงไปบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี้เป็นข้อความที่ทุกคนสามารถที่เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นมันอาจเป็นข้อความที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นข้อความที่ส่งผลเสียให้กับเราก็ได้นะคะแน่นอนว่าเมื่อเราเป็นผู้ส่งสารแล้วเราต้องเป็นผู้รับสารเวลาที่เราอ่านข้อมูลต่างๆนะคะบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณต่างๆนะคะที่สำคัญในการที่จะคิดวิเคราะห์ว่าข่าวสารต่างๆที่เราได้รับเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมหรือนะคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จขนาดไหนนะคะในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำธุรกิจนะคะแน่นอนว่าการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางธุรกิจเนี่ยนะคะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่แล้วเรามาดูอันแรกก็คือในลักษณะของตัวการใช้แฟนเพจการใช้แฟนเพจต่างๆนะคะก็คือจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆให้แก่บุคคลที่ต่างๆที่น่าสนใจเพราะข้อดีของตัวแฟนเพจเองเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมนะคะหรือการประชาสัมพันธ์โฆษณาตัวเราโฆษณาของเราให้กับกลุ่ม
ลูกค้านะคะหรือกลุ่มผู้คนที่สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมต่างๆได้นอกจากนี้แล้วนะคะทาง Facebook เองยังเตรียมแดชบอร์ดนะคะซึ่งช่วยเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆหรือทำการสร้างโฆษณานะคะตั้งค่าหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่างๆให้กับเราผู้เป็นเจ้าของแฟนเพจด้วยที่สามารถทำการวิเคราะห์ความต้องการต่างๆของลูกค้าได้นะคะต่อไปก็คือใน LINE นะคะ LINE แอดเนี่ยนะคะเราทราบดีอยู่แล้วว่า LINE เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารซึ่งปัจจุบันนี้ LINE ทำการเพิ่มช่องทางนะคะในการซื้อของนะคะหรือว่าขายของให้กับร้านค้าต่างๆซึ่งเพิ่มฟังก์ชันก็คือ LINE Shopping นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้าในการที่เปิดช่องทางต่างๆให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะรวมถึงเปิดช่องทางให้กับเราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างตลอดเวลาอันดับที่3ก็คือ YouTube นั่นเองนะคะ YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอซึ่งเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะซึ่งแพลตฟอร์ม YouTube นี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงวิดีโอต่างๆนะคะคลิปที่สามารถแนะนำสินค้าหรือบริการของลูกค้าต่างๆได้นะคะซึ่งตัว YouTube เองเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมีวิดีโอที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะองค์กรธุรกิจต่างๆก็จะใช้ YouTube เองเนี่ยเป็นช่องทางนึงนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าต่างๆได้นะคะและสุดท้ายที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือ TikTok นะคะ TikTok เป็นแอปพลิเคชันซึ่งกำลังมาแรงในนักทำการตลาดนะคะเพราะว่า TikTok เองเนี่ยนะคะอำนวยความสะดวกในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็สามารถที่ทำการสร้างสรรค์นะคะคลิปวิดีโอสั้นๆต่างๆเพื่อแนะนำสินค้านะคะแล้วก็บริการแล้วก็ยังเข้าถึงในกลุ่มวัยรุ่นได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของตัวสื่อสังคมออนไลน์นะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็ในธุรกิจต่างๆของเราได้นะคะอยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้เราควรที่จะดึงข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราได้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟ

0: ถไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: ว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! มีมาชมไม่หวาตายแล้วสวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ท็อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ยังไงแล้วรายการคิดวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

ป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได้อะ
1: ในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ 3สถานะถูกต้องครับเยอะมากมีอะไรบ้าง
3: ของแข็งของเหลวแก
1: ๊สแก๊สหรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงอ้าวตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
4: เชื้อเพลิง
5: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
6: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
1: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่2ครับนะ CO2 ครับ CO2 อุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่อง

0: ครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมเองครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งจิบแล้วมันก็ทำให้ตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
2: ตรงนี้
1: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
1: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
3: พร้อมคร
1: ับ ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
0: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
1: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2 ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆนะครับนี่ครับ CO2ดับไหมมันดับไฟได้นะครับแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4 ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้กันนะครับจับปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไง
4: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3ฉีดครับ
1: ขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคลายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
5: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรต้องใช้ถังนี้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันมันจริง
6: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่เขม่าควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
1: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
7: พร้อม
1: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นเนี่ยสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติไงฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้
4: ลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับ
8: คร
4: ับ เอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไป
1: มีถุงแล้วดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะ

0: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันตัวนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันตรายคิดว่าอันตรายไหม
1: อันตราย
0: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ
2: เรื่องของไฟเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
3: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
2: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
4: อยากรู้ครับ
2: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
5: ผ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
6: ทรายมันจะดับเนี่ยมันจะลุกยิ่งกว่านะ
5: อืมใช้น้ำเลยไปเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วนะ
7: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
6: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
5: โอ้ยตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
6: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มันเอาไปคุก
5: ๆตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงแล้วก็ต้องเอาทรายไปกบ
7: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๋นั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
5: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
8: ดับตรงไม้ก่อนนะพวก
1: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใส่ชูดีไหม
8: เนี่ยนะแถวเนี้ยเนี่ยเออไปทำไมอีกทำไมอีก
1: เออทำใส่ถังเลย
8: ฟองรู้ฟองกินไม่ได้นะน้ำแข็งนะจะร้อนก็เดี๋ยวมันหมด

0: ป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนและใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
1: ทรายครับ
0: ใช้ทรายใช่หรืออีก
1: แล้วก็น้ำส้มสายชู
0: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
2: เกล
0: ือ ผงฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
1: เอา
2: เกลือ
1: เอามาผสมกัน
0: ครับ
2: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
0: อ๋อแล้วเอาเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
2: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู
0: ่น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
1: ้ไฟ
0: ไฟมันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดใช่เปล่า
2: ครับ
0: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
1: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
2: ขอบคุณ
1: หน่อยแล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
2: มีควันอยู่
0: และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟประทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงน้ำแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
2: ก็ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญผู้พี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: ก็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูแล้วพี่ต๊อบอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับ

ครับตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่

0: เนี่ยเชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ต๊อบถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบมาอย่างละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดฟิตแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยเราของเราเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่พวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้

0: เหมือนที่ดาวดอนมู่ไหม
1: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
2: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
1: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
1: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้ที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่ เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้า

โลกและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้เหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: หนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา

0: 1ตุลาคมนี้เป็นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับSAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับ มีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัชได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอาคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น
หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราช

มหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อเทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นครอบครัวพันภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเข็มวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองลมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุมาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS
ปาร์กิ้งโซลูชั่นจำกัด

บริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาวันละ2500ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกได้ไงเจ้าแมวนี่ใส่ไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาฟังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย

0: และผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
1: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
2: ขอรับ
1: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
0: ฮะ
2: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
1: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
2: ้ขอรับ
0: หันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
2: นี่ฮะฮะฮุ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
3: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
3: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับผมวิธีบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้กลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับความสนุกของโลกวิทยาศาสตร์กันที่นี่เวลาเดิม
1: มีวิธีบอทก็ต้องมีผู้ช่วยมาเสริมทับความสนุกอย่างที่นายเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงแบบนี
0: ้มันคือเสียงของกระแสไฟฟ้าที่ปั่นป่วนบนท้องฟ้าและพลังงานจากท้องฟ้าก็จะถ่ายเทลงมาสู่พื้นโลกเกิดเป็นแสงและเสียงฟ้าร้องซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อย่างผมมากๆเลยล่ะครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่วิธีบอทเท่านั้นนะครับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถโดนสายฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1,000 โวลต์เนี่ยพาได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่จุดล่อฟ้า
0: เอ๊ะจุดล่อฟ้านี่มันตรงไหนล่ะครับพี่นาย
1: ก็มีในที่โล่งใต้เสาไฟฟ้าหรือว่าใต้ต้นไม้

0: ไก่นะครับ
1: ก่อนที่พวกเราจะเสี่ยงอันตรายมากไปกว่านี้ผมว่าเรามาฟังข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบนท้องฟ้าจากวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับ
2: เรื่องจนสงสัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ
3: ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
4: เรามีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้าผ่าได้ไงหรอคะทำไมเราถึงเห็นสายฟ้าก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องคะ
5: ทำไมฟ้าต้องผ่าแถวทุ่งนาและต้นไม้ด้วยครับ
6: ถ้าเกิดฟ้าผ่าและผมเข้าไปหลบในรถผมจะปลอดภัยจริงไหมครับ
2: ทำไมฟ้าถึงผ่าแล้วทำไมฟ้าถึงชอบผ่าที่ต้นไม้ที่ทุ่งนาหรือที่โล่ง
1: ๆเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ห้องทดลอง
2: เรื่องสนุกๆเกี่ยวกับสายฟ้ารอเราอยู่ตามไปดูกันเลยโหยเมื่อเราได้ยินเสียงดังแบบนี
7: ้เราก็รู้ทันทีว่าข้างนอกนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนอง
2: เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำไมถึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าและเสียงที่ดังจากท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะ
7: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากอาการระเบิด
2: และสายฟ้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เกิดจากหลักการเดียวกันกับการเอาลูกโป่งมาถูกับผม
7: ถ้าอยากรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองไปพร้อมกับพวกเราเลย
8: เป่าลูกโป่งประมาณ 3-4 ใบละมัดรวมกันจากนั้นนำผ้าขนสัตว์หรือผมของเรามาถูกับมันลูกโป่งอย่างรวดเร็วประมาณ10ครั้งปิดไฟในห้องให้มืดลงแล้วเลื่อนลูกโป่งเข้าใกล้กับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะเราจะเห็นว่า

0: มีประกายไฟสว่างแว๊บขึ้นมาด้วย
1: บ้านลูกโป่งนี้เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆฝนที่เต็มไปด้วยหยดน้ำอยู่ภายในเมื่อเราถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์จะทำให้ประจุไฟฟ้าภายในลูกโป่งเคลื่อนที่เหมือนกับหยดน้ำภายในเมฆฝนที่เคลื่อนที่เพราะลมพายุทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆประจุลบจะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างส่วนประจุบวกก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านบนเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุต่างกันเคลื่อนที่มาใกล้กันประจุลบจากก้อนเมฆก้อนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจนเกิดประกายไฟขึ้นระหว่างเมฆทั้งสองก้อนเราจึงเห็นเป็นสายฟ้าแลบ
2: เหมือนกับเวลาที่พวกเราเอาลูกโป่งที่เต็มไปด้วยประจุลบที่ถูด้วยผ้าขนสัตว์แล้วเอาไปใกล้กับลูกบิดโลหะที่เต็มไปด้วยประจุบวก
0: ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเราเรียกหลักการนี้ว่าไฟฟ้าสถิต
2: เรารู้แล้วว่าสายฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: และการทดลองต่อไปนี้เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
1: ติดแผ่นพลาสติกแห้งๆกับพื้นโต๊ะทดลองสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าถือกระทะหรือหม้อที่ทำจากเหล็กและมีด้ามจับพลาสติกแบบนี้จากนั้นถูไปมาแรงๆกับแผ่นพลาสติกปิดไฟในห้องให้มืดลงถือส้อมเหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งค่อยๆออกปลายส้อมมาจอดที่ขอบกระทะให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส้อมและขอบกระทะเล็กน้อยจากนั้นเราจะมองเห็น
0: โอ้โหประกายไฟวิ่งจากขอบกระทะมาถึงซ่อมได้อย่างน่าทึ่ง
2: เหมือนกับสายฟ้าที่วิ่งผ่าลงมาบนพื้นดิน
1: เมื่อก้อนเมฆมีหยดน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเมฆก้อนนั้นจะมีน้ำหนัก

0: และเคลื่อนที่ลงมาอยู่ใต้พื้นดินการเคลื่อนที่ของหยดน้ำภายในก้อนเมฆจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในเมฆก้อนนั้นด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนประจุลบเคลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นดินที่มีประจุบวกอยู่และพื้นดินบริเวณนั้นมีตัวล่อฟ้าที่ยอมให้ประจุบวกไหลผ่านเช่นต้นไม้แห้งหรือเสาอากาศประจุลบก็จะวิ่งลงมาหาประจุบวกที่ตัวล่อฟ้าจนเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน
1: เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจากกระทะที่วิ่งเข้าหาปลายซ่อมเหล็กที่เป็นตัวล่อไฟฟ้านี่แหละครับ
2: เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศถึงพื้นดินมันจะช็อตอากาศทำให้อากาศระเบิดตัวออกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเองครับ
1: เมื่อได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องฟ้าผ่าที่สุดแสนจะน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะเนี่ย
3: เล็กไปเลย
1: ว้าวไปตกใจหมดเลยนะ
2: โอ้ได้ฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราครับ
3: เป็นไรเนี่ย
2: เดี๋ยวบอกไม่กลัวแล้วไง
1: ไม่กลัว
0: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเด็กๆหลายคนก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้แต่เรื่องของฟ้าผ่าฟ้าแลบนั้นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเวลาที่แตะตัวเพื่อนในห้องที่มีอากาศเย็นก็มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่ารู้อย่างนี้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะสามารถนำพลังของฟ้าผ่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
4: ผมจะเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อใช้กับสิ่งของไฟฟ้านำมาเก็บกลับไว้ในโรงไฟฟ้าและนำไปทำแบตเตอรี่และทันไฟฉายได้ค่ะ
5: ส่วนฉันจะไปทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ
0: และนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าการนำฟ้าผ่ามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาเอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่า
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
0: พวกเขาจะสร้างเรื่องราวสุดสนุกเกี่ยวกับฟ้าผ่าให้เราได้เรียนรู้กันยังไง
7: นี่คือบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับน้ำกับฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อขนาดฝนตกก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจากการที่ฝนตกปัญหาที่ตามมาคือน้ำท่วมเช่นวิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงฉะนั้นจึงประดิษฐ์บ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาโดยใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้านและโครงใช้ท่อ PVC ส่วนฝาบ้านใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดบนขวดน้ำพอน้ำมาน้ำก็จะไม่ท่วมและที่สำคัญบ้านทั้งหลังเมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็จะไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะสิ่งของที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
8: ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากลุ่มผมจึงคิดประดิษฐ์เรือขึ้นมานะครับที่เรือที่เราสั่งซื้อมานะครับมันแพงแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมามันจะราคาถูกท่อ PVC เราหาตามจากโรงเรียนที่ใช้แล้วส่วนฟิชเชอร์บอร์ดนะครับเราก็นำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
9: เรือที่เราทำนะครับจะทำจากท่อ PVC ซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้าและฟิชเชอร์บอร์ดที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรือปกติเช่นเรือเหล็กกับเรือไม้เวลาฝนตกและเวลาพายไปเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้แต่ให้เป็นเรือของเราก็จะมีโอกาสที่โดนฟ้าผ่าน้อยกว่ามันไม่มีสื่อนำไฟฟ้าอยู่ในเรือลำนี
10: ้สวัสดีค่ะชุดที่ปิ่นใส่อยู่นี้คือชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่าที่ว่ามหัศจรรย์เพราะทำจากถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดซึ่งแต่เดิมเป็นขยะที่สร้างมลภาวะโลกร้อนกลุ่มของปิ่นจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่านี้ขึ้นมาหลักการง่ายมากค่ะถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดหาได้ง่ายในโรงเรียนและเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและไม่ได้ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกในขณะที่ฝนตกและเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะ

0: พร้อมจะสนุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่ากันหรือยังจริงหรือไม่เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงก็ถูกฟ้าผ่าได้จริงครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รุนแรงที่สุดของลิกาจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ยังรอดชีวิตมาได้จริงครับเขาคือรอยซัลลิแวนเป็นชาวอเมริกันถูกฟ้าผ่าจนไม่เหลือคิ้วหรือเส้นผมสักเส้นเดียวแต่ยังรอดชีวิตมาได้น่าทึ่งมากจริงหรือไม่เวลาที่เรานั่งฟังวิทยุขณะที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้จริงครับคลื่นวิทยุสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ร่มเนี่ยช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้เฮ้ยเฮ้ยไม่จริงครับร่มเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ามากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จะไม่เกิดฟ้าผ่าในทะเลไม่จริงเพราะในทะเลมีเกลือเกลือเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างกับ5คำถามตอบถูกกันบ้างไหมงั้นเราไปสนุกกับเรื่องฟ้าผ่ากันต่อเลยดีกว่าไป
1: แผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วแผนที่นี้บอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าใน1ปีค่ะด้วยการสำรวจจากยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกขององค์การนาซาค่ะเราอาจจะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเลตรงจุดสีดำกลางทวีปแอฟริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 50% ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ 40% ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะ
2: แสดงว่าถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง100ครั้งต่อปีพื้นที่ในประเทศไทยจะโดนฟ้าผ่ามากกว่า40ครั้งมีเสื้อเกราะป้องกันสายฟ้าเอ้ย
1: สายฟ้าที่เคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า 1,000 โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า40หลอดสว่างได
2: ้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่าลงมาบนตัวเราอะ
1: เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมพอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะ
2: พายุนะพี่ส้มเปี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอ่ะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะ
1: เรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท์
2: จุดไหนเหมาะแก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่า
1: เราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะ
3: ผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับ
4: หนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรง
5: ที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะ ส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
4: ส่วนที่ที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
3: ต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้า
1: น้องๆส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะในกรณีที่น้องๆ อยู่ในพื้นที่โล่งกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้น

0: ให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนฟ้าผ่าและกิ่งไม้แห้งยังเป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าได้ดีด้วย
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท
0: ์ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าผ่านลงมาที่ตู้
1: ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ
0: ปลอดภัยหายห่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทำด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนียวนำกระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได้
1: แต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากภายในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับเสาอากาศทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะถูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์

0: ยนต์เตี้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ผ่ารถยนต์นะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: และถึงแม้ฟ้าจะผ่าลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
2: ถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองคราวหน้าเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
1: เรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทำให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไปให้อาหารปลากันดีกว่า

0: การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าทำให้เราเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและเข้าใจว่าพลังของไฟฟ้าสถิตในธรรมชาตินั้นมีมากมายมหาศาล
1: ไม่เพียงแต่เมฆฝนเท่านั้นที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่าทานภูเขาไฟหรือแม้แต่พายุทะเลทรายเนี่ยก็สร้างประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสายฟ้าที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
0: ยังมีเรื่องน่าทึ่งอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลมาอ่านได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ครับ
1: และนี่คืออีกหนึ่งหนทางร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามที่พวกเราเนี่ยต้องการคำตอบจากน้องๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการคือจริงหรือไม่ที่ฟ้าเนี่ยจะเลือกเฉพาะคนที่สูงกว่าเท่านั้น
0: เพื่อนๆสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลมาได้ทาง Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกแบบนี้
1: วันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่คราวหน้าจะมีเรื่องราวชวนสงสัยเกี่ยวกับดวงตา
0: เชื่อหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วดวงตาของเรานั้นมองเห็นภาพเป็นภาพกลับหัวยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับมาค้นหาคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: น้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟหน่อยครับ
2: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดเนี่ยคือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพลุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนั่นหรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา300,000 กิโลเมตร

ุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาที8

0: คำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรตินาและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
1: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับ

องมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จักหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้าง

0: เลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่านทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่านกระดาษไขกันดูนะครับอันนี้ครับตั้งเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
0: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากล่ะครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย
1: เอาล่ะครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่
1: เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายท่าเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะเริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเองในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือ

0: ือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณๆ คืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
1: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องกล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและเกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
0: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับเสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว่าจะพาคนเก่งๆมา
0: จำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
2: นักเรียนรู
0: ้มีใครมั้ง
3: ผมว่าพี่เคนเคยร่วมงานตอนเทปแหละ
0: ไม่ใช่
2: หนูรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
2: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มีอาจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุก
2: พี่ออกัส
0: ถ
2: ู
0: กต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อยวันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสสักคำถามสิ
2: ว่าก่อนนะคะ
0: พร้อมๆกันเลย
2: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
4: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
5: ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
0: ่เยี่ยมนี
4: ่เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ลองฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
0: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
5: 2ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
5: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
0: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสีกันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่ามันมีการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้า

0: ม็ดโฟมอะไรให้เห็น
1: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไงแล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทาพิเศษ
2: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่คาถาพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
0: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันตีติดติดเปรี้ยๆนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแหละแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรไหม
1: แปะ
0: แปะยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์รออีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอานะพร้อมยังรออีกทีได้ยินเสียงเปะแปะเปะแปะนิดหน่อยนะเปะแปะนิดหน่อยนะเปะแปะนิดหน่อยนะ
3: โอ
0: ้เห็นยัง
3: เห็นไฟ
0: เห็นยังเห็นยัง
3: ไฟฟ้า
0: จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม

0: และนี่แหละครับคือคำว่า discharge ก็คือมันเป็นการปลดปล่อยประจุออกมาแต่เราให้มันปล่อยไปที่บริเวณหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเหมือนเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไง
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยเนาะเป็นเส้นๆเลยเนาะเป็นเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเช่นเนี้ยคือการแตกตัวของอากาศครับ
2: หาการแตกตัวของอากาศหมายถึงอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่นี่หรอครับแล้วอากาศมันแตกตัวได้ยังไงล่ะครับ
0: ธรรมดาเนี่ยอากาศที่เราหายใจก็เป็นก๊าซทั่วไปปกติก็มีสภาวะเป็นกลางแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนาะแล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหม
1: ไอออนคล้ายๆกับไอรอนแมนปะคะ
0: ไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุเป็นลบกับส่วนที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยมันก็เลยเกิดการแตกตัวของอากาศแล้วก็เห็นเป็นลำฟ้าผ่าก็คือเป็นลักษณะที่การแตกตัวต่อเนื่องกันนี้เป็นนั้นเองดังนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าที่เราเห็นในสภาพอากาศของเราด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องจินตนาการว่านั่นคือการทะทายประจุเนาะจากชั้นบรรยากาศข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมากนั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้าม
0: าวิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแต่ตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลาง

0: อ้างเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่ะเพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเองมันต้องแหลมๆเล็กๆเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไหมพลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะที่4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
1: แล้วของแข็งคร
0: ับดีมากอาจจะแช่งว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
1: ของเหลว
0: และก็มี
1: ของแข
0: ็งพลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
1: แ
0: ตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทั้งบ้านดูหน่อยสิว่ามันผลมันเป็นยังไง
1: จะพุ่งเข้ามาม
0: ันเลยพุ่งเข้ามา
2: ผมว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
0: ันมีผลมีผล
2: ดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข้ามา
1: หรือว่ามัน
0: อาจจะเรียกว่าดูดเลย
1: แบบภายนอกได้มันก็เลยถ้าเรามาโดนแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
0: ใกล้เคียงแล้วคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์เปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่เหมือนกับที่เราถือคาถาเมื่อสักครู่จำได้ไหม
1: ค
0: ือพอเราถือคาถาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าประจุที่มีอยู่มันก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าคาถานี่เนาะไอ้นี่ก็คล้ายๆกันสังเกตนะตอนที่ยังไม่จับก่อนสมมติปล่อยก่อนสังเกตว่าตอนนี้ไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมั่วซั่วหน่อยเนาะก็คือหมายว่ามันเจอที่ไหนที่มันอยากจะคายประจุมันก็วิ่งไปมันก็เลยวิ่งเต็มไปหมดแต่คราวนี้พออาจารย์เอานิ้วอาจารย์ไปปรากฏว่ามันเจอทางที่มันสะดวกที่จะไปก็คือมันจะวิ่งมาหานิ้วเราแต่ตอนที่ยังไม่มีนิ้วเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีมันก็เลยไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางปุ๊บมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่ามันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
1: อะไรคะ
0: นี
3: ่เอ๊ะอาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่เลขาเลขาก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันเหมือนสว่างขึ้น
0: เหมือนไหมเหมือนสว่างขึ้นไหม
1: มีกับพี
0: ่ไม่ไหม
4: มันว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นเอายี้ปิดไฟเลยดีกว่า
1: ไฟ
0: มาจะได้เห็นชัด

0: นี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: ใช่เปิดไฟค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
2: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือ

0: คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
1: า
0: ะไปเสียบ
1: ละเอียดเลย
0: ละเอียดละเอียดแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นและดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรสักอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหม
1: มันจะเจ็บ
0: งั้นให้การลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอาการปลายด้านนึงจับไปที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี่เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
2: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
1: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองอ่ะทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยนี่แล้วลองขยับล่างๆหน่อยระวังลูกของอาจารย์จะแตกน้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคายประจุแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้เจ้าข้างในของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวพลาสมาโกลบตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทสลาคอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
3: เพื่อให้เราดูว่าในตัวพวกเรามีประจุไฟฟ้า
0: ในมีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร
1: เกี่ยวอะไร
0: ออกัส
1: เล่นตล
0: กทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าอย่างนั
1: ้
0: น
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้มาถูกทาง
3: โทรศัพท์
0: มาถูกทาง
1: iPad
0: มาถูกทางเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทั้งบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีมืออาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้จับได้ว่าเอ๊ะมือเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันนึงซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์เครื่องApple
0: Printer สแกนเนอร์ Printer Fax Copy โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก All in One นะก็คือมันทั้งปริ้นทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำนึงได้ไหมคนละตัวอักษรงั้นพี่กัส ช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยและเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชันก๊อปปี้และอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทางบ้านจะสังเกตได้อย่างนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนา
3: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารแล้วมันจะมีไฟวิ่งโฟฟ้าโฟฟ้าได้แล้วดูซิเป็นยังไงแน่วัดแดงจุ๊บๆโอ้เปรี้ยงๆด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
2: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
3: รู้แล้วคะ
0: ครับผมให้พี่เอลีนก่อน
4: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์อะไร
4: ในการก๊อปปี้
0: อ่ะมีส่วนอ่ะไหนน้องบอสว่า
4: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ครับผม
4: เรามีตัวอย่างแล้วก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันมีแบบมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์ตัวจิ๋วแอบวาดให้เราอยู่ในนี้
4: อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของ
0: นี่แหละใช้ของพี่ไอรีนนะมีเซ็นเซอร์ทิ้งอย่างมีไอเดียไหม
5: มันเป็นการโคลนนิ่งครับมันเป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โหคือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
2: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องพิงหยางจินตนาการช่างลึกล้ำจริง
0: ๆโอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดไหนออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
4: ก็คือเหมือนเราวางไปเราไม่น่าจะสแกน
0: โอ้นี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ้น
4: แล้วมันก็ทำเป็นแผ่นนี้
0: ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
2: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเอ๊แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายหลักการทำงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นหมายความว่าถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะงั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษนี้ด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านนึงไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านหนึ่งมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านหนึ่งแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านหนึ่งมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: มันก็จะดู
0: มันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่

0: แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นบรรจุก็ผงหมึกก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์พรินเตอร์ได้เพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องพิมพ์เตอร์ทั่วไปนั่นเองนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy ทำสำเนาเนี้ยอาศัยหลักของไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้มั้ยเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ได้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาอุตสาหวิศวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
1: ้นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
3: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
3: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
3: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
3: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
3: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้า
1: จะให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
3: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
3: น
1: 315ถุงเนี่ย
3: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
3: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
3: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอน

0: มาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โห
1: ค่
0: าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้บลูเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาบลูเวอร์เบาสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: มากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: Fall.
1: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของคลีนนิ่งคาร์ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทําให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
2: อัน
3: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
2: ่
3: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
2: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
3: ี๋
2: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
3: คร
2: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
3: ์
2: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
3: ครับ
2: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
3: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
2: ง่ายขึ้น
3: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
2: ลงไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
3: ครับผม
2: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อ
3: คืออันนี้

0: อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผมอ
0: ากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเอาเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
1: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุดเดียว
0: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประวิทย์มากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: เอาละครับตอนนี้อ้าก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
1: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
0: คือนะครับเป็นรถเลย
1: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
0: ับ อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
1: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
0: อืมที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับถูกต้องครับ
0: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
1: ๆครับ2ส่วนหลัก
0: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน2ต่างกัน
1: ครับที่แตกต่างกัน
0: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
1: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
0: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
1: ได้ดีกว่า
0: เป๊ะ
1: ครับ
0: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
1: ครับ
0: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
0: ครับ
1: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
0: ครับ
1: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถไม่ตกราง
0: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
1: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
0: ครับ
1: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
0: ดีกว่าเดิม
1: ครับดีกว่าเดิม
0: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
1: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
0: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
1: ครับใช่ครับ
0: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
1: ได้เลยครับ
0: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
1: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
0: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: ละครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกรองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับผลิตเองในเมืองไทยทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลแล้วเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้คนจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสําหรับที่เราจะได้เวอร์ชั่น2เนี่ย
1: เวอร์ชั่น2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบํารุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบํารุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชั่น2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี้
1: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินดี
0: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้ว

0: ครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟโอ้ทั้ง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาชิมร้านเด็ดร้านนึงนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงนะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากง
1: ปี98 68ปีแล
0: ้
1: ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับหน่อยครับว่าม
1: ีเขาก็
0: อากงมาจากไหนเนี่ยสูตรอ่ะ
1: เขาทำเองน่าจะแต้จิ๋วของเขาอ่ะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้ง
1: ไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นไอ้ใช้กัว
0: ใช้กัวใช้กัวคืออะไรอ่ะ
1: เป็นผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยากไปต้มทิ้งแล้วค่อยไปต้มฮาโลแล้วถึงจะมาใส่อย่างนี้ออกเค็มของเขาอะฮะ
0: เดี๋ยวได้ลองขาหมูกันด้วยนะครับ นอกจากนั้นลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
1: ครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาว3อย่างปลาเหนียวก็ปลาอินทรี
0: ครับ
1: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
0: ครับ
1: ปลาดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่น
0: คือเราจะเอาทั้ง3ตัวนี้มารวมกัน
1: แล้วมันก็จะได้สัดส่วนก็อาจจะต่างกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
1: ครับ
0: กินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่แบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะเฮียบอกว่านี่เด็ดมากนะครับอันนี้ลองกันหนังก่อนขาหมูมันต้องกินกันแบบนี้มีความเผ็ดเปรี้ยวโดนเค็มนิดนึงเนื้อนี่เท่าที่สังเกตดูนะครับนี่คือมีความเปื่อยนุ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นะครับโอ้ตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่โอ้โหน่าจะดีมากเลยนะแล้วน้ำจิ้มนี่คือเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องลองเลยเป็นใช้กัวนะฮะคือประกาศแห้งปกติถ้าเป็นประกาศดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะชายอ่ะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช่กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะต่อกันที่ชามนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดของเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาแล้วขอบคุณนะครับสั่งมาอีกอย่างนึงนะครับเป็นลวกจิ้มด้วยนะครับตัวไม่พอคือกล้วยให้มา2ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะครบเลยนะครับชามนี้มาเดี๋ยวลองชิมน้ำกันก่อนน้ำซุปนี่ออกเป็นรสชาติเบาๆนะครับสามารถปรุงเพิ่มเองได้คล่องคอโล่งดีเหมือนกันนะครับสดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่ขาวเด้งแน่นหนึบไม่เหนียว อร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่ก็น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชอบมากเลยนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มนี่ก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากควรสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มกับน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้ง40เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งที่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งที่ศูนย์นะครับอยู่ที่สี่แยกสะพานวันชาติถนนพระสุเมรุเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งที่ศูนย์เจอแน่นอนครับ
2: มินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นคึกคักนี่เลยตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นที่ที่เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาปลูกเองแปรรูปเองมาขายเองตอนนี้ที่มินมานะประมาณ8โมงนี่หลายร้านนี่เริ่มเหลือของน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าชมกันบ้างไปเลยค่ะแวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยหูของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๋า
3: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
2: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
3: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
2: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละ
3: 20บาท
2: เท่ากันหมดเลยเหรออ
3: ันนี้อันสลัด30อันนี้ใบบีทรูท
2: มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบ

0: งที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมอนเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากแบบนี้เราขายอะไรคะ
1: โลละ80บาท
0: โลละ80บาทนี่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ร้านนี้บ้างดีกว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้วมะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
2: 40ค่ะ
0: ของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
2: จอมบึง
0: อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหส่วนอันนี้เป็น
2: มะม่วงหาว
0: นะมะม่วงหาวหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโหแบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยติดฝาดฝาดปลายๆได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม
2: ่
0: 10บาทสดชื่นมากมาอุดหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะพ
3: ่อ
0: ผู้ใหญ่ดีเลกสุริยจันทร์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนา
3: ปลอดสารผลิตเองครับปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
0: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
3: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี
0: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพคเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาท
3: นี่อยู่ได้เป็นปีเลย
0: อยู่ได้เป็นปีเลยแพคเกจจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
3: อมริก้อม45บาทครับ
0: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพคเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพอทำโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถุงขนาดนี้อันนี้คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
2: นี่เป็นมันเบอร์รี่โซดาม
0: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิหูเนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
2: ่
0: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้ที่พี่ทำไว้ให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอัดกระป๋องมาให้แบบนี้โอ้สามารถหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมันจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกัน
2: อันนี้แม่ทำวันละ500ชิ้นนะคะ
0: 500ขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
2: หมดค่ะ
0: เดี๋ยวมีขอชิมดีกว่า
2: ได
0: ้อันนี้เรามาจากอำเภออะไรคะแม่
2: ปากท่อค่ะ
0: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
2: 5บาทค่ะ
0: 5บาท
2: ราคาจับต้องได้ค่ะ
0: นี่
2: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
0: หอมมันหวานกำลังดีอร่อยมากนี่สะบังงา
2: ทำสดทุกวันค่ะ
0: แปลกมากนะอันนี้หากินยากนะคะอร่อยมากอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เราทำด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ
0: ด้านนอกจะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
4: แม่ค้าหวานแล้วนะแบบนี้ว่าคนทั้งตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
0: เสียงหวานไงอุ้ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
4: เป็นกุ้งข้องเกษตรแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
0: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสด

0: ค่ะ
1: แล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
1: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
0: สิบบาทอันนี้50 บาทแล้วก็อันเล็กๆ25 บาท
1: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีก1 คนนะคะนี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีนะคะแล้วก็ขนมขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะคะเขาน่ารักนะคะเริ่มต้นแบบบางร้าน10 บาท20 บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินินะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2 วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6 โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ
2: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมรองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดนึงที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมรองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
3: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงเก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
4: ตอนเราไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแต่ว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
3: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
4: ใช
3: ่
4: ค่ะ
3: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
4: สีเหลือง
3: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไหมฮะ
4: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
3: อ๋อแบบนี้
4: ค่ะแบบนี
3: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ดอกเก๊กฮวยแบบบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
4: ไม่มีค่ะมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นถึงจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
3: ดอกไหนบานเด็ดได้หมด
4: ค่ะ
3: แล้วคือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้มาเก็บ
4: เอาไว้ก่อนค่ะ
3: อ๋ออ
4: ีกสักวัน2 วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง
3: ทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะเราปลูกข้างล่างได้ไหม
4: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
3: ่
4: ะ
3: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
4: เย็น
3: ๆอากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
4: นี้ค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกายน
2: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะชาวบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
3: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่เลยนี่มีค่าแรงไหม
4: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
3: ต้องพูนด้วยนะ
4: ค่ะ

0: ปูนแบบนี
1: ้ค่ะ15บาท
0: อ๋อเดี๋ยววันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
1: ค่ะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดเด็ดดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
1: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันอ่ะ
0: เอาหรอ
1: เพราะว่ามันใบหรือว่าอะไรมันก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
0: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหรอ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
1: ค่ะคล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันเลยนะครับ
2: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลุกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็คือดอกเก๊กเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
0: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะ
1: ค่ะ
0: ดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
1: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
0: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
1: มันจะหอม
0: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
1: ใช่
0: อันนี้จะเอาแบบ
1: ออกน้ำผึ้งเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขาวมากกว่า
1: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลย
0: เวลาเราเอาไปนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่ามันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
1: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
0: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
1: ใช่ค่ะ
2: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนแรกนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีความแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
0: โปรยใส่เลยนะ
3: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
0: ก็ขยับให้ม
3: ัน ขยับให้มันจะแน่นหน่อย
0: แน่น
3: ยกขึ้นเลยแบบนี้แหละ
0: ประมาณนี้
3: ลำไฟ
0: ให้มันพอดีพอดีกัน
3: ยก
0: นี
3: ่เอามันตรงๆเอาใส่เลย
0: ลงไปอีกเอาให้เต็มแผ่เข้าไป
3: ขึ้นแล้วก็
2: สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
0: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
3: ครับ
0: นี่แหละมาจากการนึ่ง
2: หลังจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ
0: โอ้เป็นแพแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบเนี้ยส่งขาย
3: ครับอันนี้แบบนี้แหละ
0: แผ่นละ100นี่เวลาเอาไปใช้ก็คือบีเอาจะเอาไปต้มจะเอาอะไรก็แล้ว
3: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบๆใส่ในผ้าฟองแล้วก็เอาน้ำมันครับ
0: นี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้วแบบนี
3: ้ครับครับ
0: เขาก็มารับไปแบบนี
3: ้ครับครับ
0: โอเค
2: เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับ
3: โอ้โหเก่งๆๆ
0: นี่
3: มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
0: นี่เป็นไงคนน่ะชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย
4: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์เ
7: ซฟตี้โฟร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ basic AI programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเบสิกต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวกอ
3: ินเทอร์เน็ต AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
2: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
3: ระบบการเชื่อมต่ออ
0: ่ะระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่ออ่ะ Wi-Fi มีอะไรอีก
3: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกอะไรก็ได้เหมือนกัน
0: โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับว้าวน่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ว่าม
2: ันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
3: มีมาก
4: เยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับมากกว่า30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่ไหมเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้ไหม

0: ทำไมครับ
1: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
1: กลัวอาหาร
0: กลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
1: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: คิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไหม
1: มันไม่มี
0: ใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
2: ใช่เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
1: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
2: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
0: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณเดียวคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: น่าจะเป็นการ
1: จับมาได้ครับ
2: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมนะคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมีที่บังคับที่ดีด้วย
1: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
1: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
2: เรียน
0: ท
2: ดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
2: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่าทำได้แล้วก็ลองด
0: ู
2: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
2: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
1: ผมว่าเรื่องใหม่
0: ทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
2: ก็ฝึกซ้อมค
0: ่
2: ะ
0: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
2: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
2: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
2: ลอง
1: ฝึกฝน
0: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
2: ไม่ฝึกที่หุ่นยนต์แต่ฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นตัวสร้างหุ่นยนต์แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
2: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
2: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
1: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
1: ้สอนได้ทั้งคู่
2: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
2: หมา
0: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
2: บอกว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดบุกเข้ามาอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดเลย
0: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้

เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อ

0: นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Thai Gen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Thai Gen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aithaigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aithaigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจออ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนละกันนะครับชื่อน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
1: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงค
0: ่ะใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้พวกเราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลย

0: หรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายง่ายนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัววันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
1: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่ คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI ไทยเจนเสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า face match นะครับ face match นะครับ face match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับนะเอา direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่า center นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับ up นะอ้าวลองก้มหน้าสิ down นะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับleft นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้ เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
3: ันขึ้นครับ
0: เป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
3: left
0: เป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่า ตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say helloอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ math operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ true นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
2: จริ
0: งนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำผมเตะอยู
0: ่
2: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็ jump ครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
2: มันจะไปแค่อันเดียว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
2: า
0: ะ
2: จะทำแค่อันล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2ละกันนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะพงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะ คำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับ

0: ถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
1: เราต้องสั่ง
2: เขียนคำว่า
0: if เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจากไดเรกชันเราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 5
0: นี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
2: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต
2: ่อ
0: มาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
2: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปึ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์อยู่หน้าเฉยเซนเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะว่าอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซย์เฮลโหลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถ

0: นี่ตัวนี้ต่อยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยังไงลองดูสิอ่ะอ่ะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้โหน้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูสิครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะนี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับไปอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล
0: ่
2: า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แบบฉันจะแบบใช้เป็นแบบพวกใช้มือในการขยับหุ่นยนต์ได้เหม
0: ือ
2: นก
0: ันเราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: กายก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
2: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
2: เคยลองเขาส่งไปสู่คนดีเขาให้บังคับรถด้วยแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือข
0: ้
2: างขวา
0: ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI ไทยเจนเมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวหนึ่งครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับ AI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เขาน
0: ะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขาฟิงเกอร์แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้ว ผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนะนับ1แบบนี้นะครับอ่ะปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับอ่ะ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับอ่ะ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอา count finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ในสวิตช์เสร็จปุ๊บมั้ยเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้มั้ยครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
2: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่าจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้มั้ยอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
2: ครับคืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได้
0: นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขาคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับอ่ะนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตั้มทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตั้มทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตั้มทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
2: position ลองดูดีกว่า
0: ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
2: แล้วคือ point ตัว point position
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
2: มันคอยโพสิชันที่อยู่ในนิ้วมือมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์โอเพนครับ
2: เอาไว้ว
0: ั
2: ดม
0: ัน
2: ไม่ได้เอาไว้เช
0: ื่อมต่อโอเพนนะครับเปิดนะ

0: ครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับ
1: ผมขอลองอีกครับผมขอลองอีกคร
0: ับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวด Object ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่า Object ครับ AI นะครับ Object ครับแล้วก็เลือก Object Detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา Object มาวางครับส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะรีเฟรชหน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า Object Detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ Object Detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า Get Name ครับ Get Name นะGet Name ครับเลือก Get Name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย Present แปลว่าอะไรครับ Present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
1: เ
0: ป็นอะไรครับ
1: เ
0: ซลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิได้ไหม
1: ช
0: ู
1: มือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับนี่ครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
2: เห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
2: ก็บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
2: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะ
1: ม
0: ัน
1: แล้วคนอื่นได้ยินมาก
0: ลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
2: ใช้ได้50ครับได้ครับได้โอ้ความเป็นขนมหูมาแค่ 50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
2: ทำนั้นเป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
2: ไม่รู
1: ้โดนัท
2: ฮะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
2: เขาไม่มีดวงเป็น
0: ทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
2: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
1: มันล็อกตรงแสง
2: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหมฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
2: โอ้ก็แสงสูงเอ็มจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
1: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
2: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับ
2: คร
0: ับ เห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตแล้วกันนะครับลองแท็บเล็ตแล้วกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับ าจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
2: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือ books นะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็น book เดี๋ยวนะ TV นะครับ
2: อ่ะ
0: book my
2: book
0: my
2: book
0: 50% อ่ะ TV เมื่อกี้ TV ไปไหนละนะ TV ทำไมเขาถึงจับได้เป็น TV ครับทุกคน
2: เพราะมันดูใหญ่ขึ้นแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วยก่อนหน้านี้มันดูเหมือนเงินพอแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆ
0: เป
2: ็นหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอ TV ไหมครับเหมือนหน้าจอ TV เวลาที่ TV ดับไงถูกปะ
2: เออ
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลยเอาเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนนี่เป็นออบเจกต์ดีเทคชันนะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI ไทยเจนเนี่ยจะมีให้พวกเรานะใครเยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสอ่ะลองดูครับ
2: อ
0: ยากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับอ่ะบอดี้โพสนะครับตอนนี้เป็นโบสhands up นะครับนะ hands up นะครับ hands up hands up put your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหมไหวหรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body pose นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับอ่ะ both hands up นะครับอย่างนี้นะครับ right hands up นะครับ right hand นะครับ right hand up นะครับและแฟนซับนะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองอ่ะเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับอ่ะมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรัลนะครับโบทแฮนซับนะครับไรท์แฮนซับนะครับเลฟแฮนซับนะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีนิวทรัลอ่ะลองดูนะครับนิวทรัลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรัลให้เป็นเฮลโลแล้วกันนะครับสวัสดีหรือเป็นไอดอลก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับไอดอลนะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็นไรท์แฮนด์นะครับจัมป์ครับไรท์เลฟท์แฮนด์นะครับเป็นรันนักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
2: ง่
0: ายกว่าเยอะมากเลยเน
2: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
2: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
2: ้ที่เขาใช้มือแบบปั่นแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
2: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวได้ตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
2: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวเขาก็ให้ AI ทำข้าวมาให้
0: ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่า เราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้มั้ย
2: ได
0: ้ได้เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขานะครับ
2: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
2: ร่างกายครับ
3: ร่างกาย
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
2: เพราะว่าพอเราใช้ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได้
0: ทำไมอีกครับ
2: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายาก
2: ใบหน้าเพราะว่ามันหันไปหันมาแล้วอาจจะทำให้ปวดคอ
0: ไม่เหมาะใช่ไหม
2: ไม่เหมาะ
4: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
2: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันเกี่ยมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายละกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปีสองครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ในทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับหากนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซมตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ุลละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

0: ครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
1: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาอุตสาหวิศวกรรมอุตสาหการ
0: ครับ
1: ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดฮะระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
0: ้มีความสิ้นเปลือง
1: เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
0: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
1: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
0: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
1: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
0: สิ้นเปลืองทรัพยากร
1: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
0: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
1: เสียเวลาครับ
0: แล้วก็เสียทุนด้วย
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
1: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
0: ้
1: เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมอ่ะนะครับมีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเค้าเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
0: 315ถุง
1: 315ถุง
0: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
1: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทําให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทําเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทําความสะอาดนี่นะครับ
0: ครับผม
1: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
0: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
1: ครับจะเป๊ะจะมีการมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
1: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้า
0: จะให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
1: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากข
0: ึ้
1: น
0: 315ถุงเนี่ย
1: ครับ315ถุงเนี่ย
0: เป๊ะเลย
1: เป๊ะเลยครับ
0: โอเค
1: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
0: นะมันไม่ดักสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ครับต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่อันนี้ใช้โบลเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบลเวอร์เป่าสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีก นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: หลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทําให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
2: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการทําความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
2: นะฮะฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่มั้ย
2: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้ว
2: ครับ
1: อาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
2: ใช่ครับ
1: โอ้
2: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู่
1: ครับผม
2: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
2: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก

0: ครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้เลยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือจุดเดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ
2: คนไทยก็ทำได้
3: เราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ
2: ่คนไทยก็ทำได
1: ้เอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
1: ับ พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
4: ครับไอตัวเครื่องเนี้ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
4: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
4: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
1: ับ อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
4: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: อืมที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
4: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
4: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
4: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
4: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
4: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
4: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
4: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
4: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
4: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
4: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
4: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
4: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
4: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
4: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะอะไรครับ
4: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
4: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
4: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
4: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: เอาละครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวไหนครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกรองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยครับ

0: ถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกรองฝุ่นแบบนี้อยู
0: ่ครับอ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทยครับผม
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกรองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกรองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้คนจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกรองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสําหรับที่เราจะได้เวอร์ชั่น2เนี่ย
1: เวอร์ชั่น2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบํารุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบํารุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชั่น2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรมาติดต่อได
1: ้โอเคครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสําหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อะไรอย่างนี้
1: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินดี
0: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้กลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับความสนุกของโลกวิทยาศาสตร์กันที่นี่เวลาเดิม
1: มีวิทย์บอทก็ต้องมีผู้ช่วยมาเสริมทับความสนุกอย่างที่นายเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงแบบนี
0: ้คือเสียงของกระแสไฟฟ้าที่ปั่นป่วนบนท้องฟ้าและพลังงานจากท้องฟ้าก็จะถ่ายเทลงมาสู่พื้นโลกเกิดเป็นแสงและเสียงฟ้าร้องซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อย่างผมมากๆเลยล่ะครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่วิทย์บอร์ดเท่านั้นนะครับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถโดนสายฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1,000 โวลต์เนี่ยพาได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่จุดล่อฟ้า
0: เอ๊ะจุดล่อฟ้านี่มันตรงไหนล่ะครับพี่นาย
1: ก็มีในที่โล่งใต้เสาไฟฟ้าหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
0: ก่อนที่พวกเราจะเสี่ยงอันตรายมากไปกว่านี้ผมว่าเรามาฟังข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบนท้องฟ้าจากวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับ
1: เรื่องจนสงสัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ
2: ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เรามีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้าผ่าได้ไงหรอคะทำไมเราถึงเห็นสายฟ้าก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องคะ
4: ทำไมฟ้าต้องผ่าแถวทุ่งนาและต้นไม้ด้วยครับถ้าเกิดฟ้าผ่าและผมเข้าไปหลบในรถผมจะปลอดภัยจริงไหมครับ
1: ทำไมฟ้าถึงผ่าแล้วทำไมฟ้าถึงชอบผ่าที่ต้นไม้ที่ทุ่งนาหรือที่โล่ง
0: ๆเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ห้องทดลอง
1: เรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับสายฟ้ารอเราอยู่ตามไปดูกันเลยเฮ้ยโหยเมื่อเราได้ยินเสียงดังแบบนี้เราก็รู้ทันทีว่าข้างนอกนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อนๆ อาจจะสงสัยกันนะครับว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำไมถึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าแล้วเสียงที่ดังจากท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะ
5: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากอาการระเบิด
1: และสายฟ้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เกิดจากหลักการเดียวกันกับการเอาลูกโป่งมาถูกับผม
5: ถ้าอยากรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองไปพร้อมกับพวกเราเลย
6: เป่าลูกโป่งประมาณ 3-4 ใบแล้วมัดรวมกันจากนั้นนำผ้าขนสัตว์หรือผมของเรามาถูกับมัดลูกโป่งอย่างรวดเร็วประมาณ20ครั้งปิดไฟในห้องให้มืดลงแล้วเลื่อนลูกโป่งเข้าใกล้กับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะเราจะเห็นว่า

0: มีประกายไฟสว่างแวบขึ้นมาด้วย
1: บั้นลูกโป่งนี้เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆฝนที่เต็มไปด้วยหยดน้ำอยู่ภายในเมื่อเราถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์จะทำให้ประจุไฟฟ้าภายในลูกโป่งเคลื่อนที่เหมือนกับหยดน้ำภายในเมฆฝนที่เคลื่อนที่เพราะลมพายุทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆประจุลบจะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างส่วนประจุบวกก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านบนเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุต่างกันเคลื่อนที่มาใกล้กัน

0: ลบจากก้อนเมฆก้อนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจนเกิดประกายไฟขึ้นระหว่างเมฆทั้งสองก้อนเราจึงเห็นเป็นสายฟ้าแลบ
1: เหมือนกับเวลาที่พวกเราเอาลูกโป่งที่เต็มไปด้วยประจุลบที่ถูด้วยผ้าขนสัตว์แล้วเอาไปใกล้กับลูกบิดโลหะที่เต็มไปด้วยประจุบวก
2: ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเราเรียกหลักการนี้ว่าไฟฟ้าสถิต
1: เรารู้แล้วว่าสายฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: และการทดลองต่อไปนี้เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
0: ติดแผ่นพลาสติกแห้งๆกับพื้นโต๊ะทดลองสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าถือกระทะหรือหม้อที่ทำจากเหล็กและมีด้ามจับพลาสติกแบบนี้จากนั้นถูไปมาแรงๆกับแผ่นพลาสติกปิดไฟในห้องให้มืดลงถือส้อมเหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งค่อยๆออกปลายส้อมมาจอดที่ขอบกระทะให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส้อมและขอบกระทะเล็กน้อยจากนั้นเราจะมองเห็น
2: โอ้โหประกายไฟวิ่งจากขอบกระทะมาถึงซ่อมได้อย่างน่าทึ่ง
1: เหมือนกับสายฟ้าที่วิ่งผ่าลงมาบนพื้นดิน
0: เมื่อก้อนเมฆมีหยดน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเมฆก้อนนั้นจะมีน้ำหนักมากและเคลื่อนที่ลงมาอยู่ใกล้พื้นดินการเคลื่อนที่ของหยดน้ำภายในก้อนเมฆจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในเมฆก้อนนั้นด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนประจุลบเคลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นดินที่มีประจุบวกอยู่และพื้นดินบริเวณนั้นมีตัวล่อฟ้าที่ยอมให้ประจุบวกไหลผ่านเช่นต้นไม้แห้งหรือเสาอากาศประจุลบก็จะวิ่งลงมาหาประจุบวกที่ตัวล่อฟ้าจนเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน
1: เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจากกระทะที่วิ่งเข้าหาปลายซ่อมเหล็กที่เป็นตัวล่อไฟฟ้านี่แหละครับ
2: เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศถึงพื้นดินมันจะช็อตอากาศทำให้อากาศระเบิดตัวออกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเองครับ
1: เมื่อได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องฟ้าผ่าที่สุดแสนจะน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะเนี่ย
3: เล็กไปเลย
1: บ๊ายบายตกใจหมดเลยนะ
2: โอ้นายฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราครับ
3: เป็นไรเนี่ย
2: แล้วบอกไม่กลัวแล้วไง
1: ไม่กลัว
0: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเด็กๆหลายคนก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้แต่เรื่องของฟ้าผ่าฟ้าแลบนั้นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเวลาที่แตะตัวเพื่อนในห้องที่มีอากาศเย็นก็มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่ารู้อย่างนี้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะสามารถนำพลังของฟ้าผ่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
4: ผมจะเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อใช้กับสิ่งของไฟฟ้านำมาเก็บกลับไว้ในโรงไฟฟ้าและนำไปทำแบตเตอรี่และทันไฟใช้ได้ค่ะ
5: ส่วนฉันจะไปทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ
0: และนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าการนำฟ้าผ่ามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาเอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่า
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
0: พวกเขาจะสร้างเรื่องราวสุดสนุกเกี่ยวกับฟ้าผ่าให้เราได้เรียนรู้กันยังไง
7: นี่คือบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับน้ำกับฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อขนาดฝนตกก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจากการที่ฝนตกปัญหาที่ตามมาคือน้ำท่วมเช่นวิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงฉะนั้นจึงประดิษฐ์บ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาโดยใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้านและโครงใช้ท่อ PVC ส่วนฝาบ้านใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดบนขวดน้ำพอน้ำมาน้ำก็จะไม่ท่วมและที่สำคัญบ้านทั้งหลัง เมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็จะไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะสิ่งของที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
3: ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากลุ่มผมจึงคิดประดิษฐ์เรือขึ้นมานะครับที่เรือที่เราสั่งซื้อมานะครับมันแพงแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมามันจะราคาถูกเท่า PVC เราหาตามจากโรงเรียนที่ใช้แล้วส่วนฟิชเชอร์บอร์ดนะครับเราก็นำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
8: เรือที่เราทำนะครับจะทำจากท่อ PVC ซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้าและฟิชเชอร์บอร์ดที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรือปกติเช่นเรือเหล็กกับเรือไม้เวลาฝนตกและเวลาพายไปเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้แต่ถ้าเป็นเรือของเราก็จะมีโอกาสที่โดนฟ้าผ่าน้อยกว่ามันไม่มีสื่อนำไฟฟ้าอยู่ในเรือลำนี
9: ้สวัสดีค่ะชุดที่ปิ่นใส่อยู่นี้คือชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่าที่ว่ามหัศจรรย์เพราะทำจากถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดซึ่งแต่เดิมเป็นขยะที่สร้างมลภาวะโลกร้อนกลุ่มของปิ่นจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่านี้ขึ้นมาหลักการง่ายมากค่ะถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดหาได้ง่ายในโรงเรียนและเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและไม่ได้ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกในขณะที่ฝนตกและเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะ
1: พร้อมจะสนุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่ากันหรือยังจริงหรือไม่เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงก็ถูกฟ้าผ่าได้จริงครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รุนแรงที่สุดของอเมริกาจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ยังรอดชีวิตมาได้จริงครับเขาคือรอยซัลลิแวนเป็นชาวอเมริกันถูกฟ้าผ่าจนไม่เหลือคิ้วหรือเส้นผมสักเส้นเดียวแต่ยังรอดชีวิตมาได้น่าทึ่งมากจริงหรือไม่เวลาที่เรานั่งฟังวิทยุขณะที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้จริงครับคลื่นวิทยุสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ร่มเนี่ยช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้เฮ้ยเฮ้ยไม่จริงครับร่มเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ามากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จะไม่เกิดฟ้าผ่าในทะเลไม่จริงเพราะในทะเลมีเกลือเกลือเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างกับ5คำถามตอบถูกกันบ้างไหมงั้นเราไปสนุกกับเรื่องฟ้าผ่ากันต่อเลยดีกว่าไป
10: ดูแผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วบอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าใน1ปีค่ะด้วยการสำรวจจากยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกขององค์การนาซาค่ะเราอาจจะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเลตรงจุดสีดำกลางทวีปแอฟริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 50% ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ 40% ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะ

0: งมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า 1,000 โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า40หลอดสว่างได
1: ้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่าลงมาบนตัวเราอะ เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมพอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะ
2: พายุนะพี่ส้มเปรี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอ่ะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะ
1: เรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบ
0: หลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท
2: ์เพื่อนๆคิดว่าจุดไหนเหมาะแก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่า
1: เราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะ
3: ผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับ
4: หนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรง
5: ที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
6: ส่วนที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
3: ต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้า
1: น้องๆส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะในกรณีที่น้องๆ อยู่ในพื้นที่โล่งกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้น

0: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนฟ้าผ่าและกิ่งไม้แห้งยังเป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย
1: ตู้โทรศัพท์กันบ้างในกรณีที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท์
0: ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าผ่านมาที่ตู
1: ้จนแล้วมีสภาพเป็นแบบนี้สถานที่หลบฟ้าผ่าลำดับที่3บ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดในกรณีที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ
0: ปลอดภัยหายห่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทำด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนียวนำกระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได
1: ้แต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากภายในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับเสาอากาศทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะถูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าผ่าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์

0: ถยนต์เตี้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ผ่ารถยนต์นะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: และถึงแม้ฟ้าจะผ่าลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
2: ถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองคราวหน้าเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
1: เรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทำให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไปให้อาหารปลากันดีกว่า

0: เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าทำให้เราเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและเข้าใจว่าพลังของไฟฟ้าสถิตในธรรมชาตินั้นมีมากมายมหาศาล
1: ไม่เพียงแต่เมฆฝนเท่านั้นที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่าทานภูเขาไฟหรือแม้แต่พายุทะเลทรายเนี่ยก็สร้างประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสายฟ้าที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
0: ยังมีเรื่องน่าทึ่งอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลมาอ่านได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ครับ
1: และนี่คืออีกหนึ่งหนทางร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามที่พวกเราเนี่ยต้องการคำตอบจากน้องๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการคือจริงหรือไม่พี่ฟ้าเนี่ยจะเลือกผ่าเฉพาะคนที่สูงกว่าเท่านั้น
0: เพื่อนๆสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลมาได้ทาง Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกแบบนี้
1: วันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่คราวหน้าจะมีเรื่องราวชวนสงสัยเกี่ยวกับดวงตา
0: เชื่อหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วดวงตาของเรานั้นมองเห็นภาพเป็นภาพกลับหัวยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับมาค้นหาคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: น้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟหน่อยครับ
2: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดก็คือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนั่นหรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาทีนะครับโอ้โห number 1สุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
3: คำถาม ระหว่างก้นหิ่งห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบๆ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรติน่าและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้

คำตอบแหล่งกำเนิดแสงแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัต

0: ลองมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จะหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่เป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่านทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่านกระดาษไขกันดูนะครับอันนี้ครับตั้งเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
0: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากล่ะครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย
1: เอาล่ะครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร
1: ่เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายท่าหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะ
3: เริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเอง
2: ในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลาง

0: ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นล่ะทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
1: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
0: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบ้อ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูล

0: เพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุก

0: วินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อยากรู้ข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซกตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะเดี๋ยวนี้จะพามากินผัดไทยร้านนึงนะครับเปิดมานานมากนานกว่า60ปีที่สำคัญคือราคาถูกมากถูกขนาดไหนเดี๋ยวตามผู้ไปดูนะครับร้านนี้ชื่อว่าผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่าถามอะไรครับมาครับผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับพี่ปัญญาแล้วพี่ปัญญาสวัสดีฮะพี่ปัญญานี่เป็นเจ้าของร้านรุ่นที่3เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าคือขายกันมาตั้งแต
1: ่รุ่นยายครับ
0: รุ่นคุณยายสูตรนะสูตรนี่คือสูตรของคุณยายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับยายมาจากสุโขทัยครับ
0: แล้วยายก็ขายเอาสูตรมาขายที่นี่แล้วก็ตกมาถึงเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ร้านเราเนี่ยที่เห็นนะครับมีเส้นเล็กวุ้นเส้นมีกุ้งสดแล้วก็เป็น
1: เกาเหลาคร
0: ับ เกาเหลาน่ากินไปหมดเลยนะฮะที่บอกว่าเป็นผัดไทยสูตรโบราณอ่ะมันคือยังไงครับ
1: คือจะผัดเป็นจานต่อจานคือจะไม่มีทำน้ำไว้คือใส่น้ำซอส
0: น
1: ้ำซอสจะไม่ได้ทำไว
0: ้
1: คือจะทำสดทีละจานทีละจานไปเงี้ย
0: แล้วเครื่องล่ะครับ
1: มีหมูแดงมีกากหมูแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบโรยครับ
0: ผัดไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นใส่หมูแดงนะคร
1: ับ ใช่ครับตั้งแต่ย้ายมาก็มีมาแบบนี้แล้วคร
0: ับ
1: คือตอนแรกแกขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วแกก็มาทำผัดไทยด้วยแล้วก็เอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยมาใส่ในผัดไทย
0: ผู้เห็นตรงนั้นน่ะมีเครื่องมีน้ำตาลปี๊บเหรอครับ
1: น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็มีน้ำมะขามแล้วก็มีน้ำปลา
0: จ้ะ
1: แล้วก็มีหัวไชโป๊สับ
0: จ้ะ
1: เครื่องปรุงมันมีอยู่แค่นี้ครับ
0: อันนี้คือพวกถั่วลิสงอะไรนี่
1: ครับตัวนี้วันต่อวันครับ
0: พริก
1: ก็คั่วเองตะวันนับ
0: พริกด้วย
1: ครับ
0: ทำเองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าสะอาดแน่นอนทีนี้ราคาล่ะฮะ
1: ราคาก็เริ่มต้นที่30บาทครับ
0: ธรรมดา30
1: ธรรมดา30พิเศษ40ครับ
0: โหถูกมากเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผู้มาเนี่ยก็ประมาณ 4-5 โมงมีกุ้งสดเหลือไหม
1: กุ้งหมดแล้วครับ
0: หมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองชิมผัดไทยให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าอร่อยไหมนะครับจะได้ตามกันมากินได้นะฮะ
1: ครับ
0: เอาเป็นอะไรดีของกุ๊ก
1: เอาเป็นดั้งเดิมดีกว่าครับ
0: ดั้งเดิมนะ
1: เส้นเล็กธรรมดาเนี่ยแหละ
0: โอเคเส้นเล็กผัดไทยธรรมดา1
1: ครับ
0: แล้วมีเกาเหลาด้วย
1: เกาเหลาครับ
0: งั้นเอา2เมนูนี
1: ้ครับ
0: ลุยเลยครับพี
1: ่ครับ
0: ขอบคุณนะฮะ

มาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะฮะสั่งมา2เมนูนะครับเมนูแรกทางนี้เลยอันนี้เป็นเส้นเล็กผัดไทยอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะฮะอีกจานนึงนะครับเป็นเกาเหลาน่ากินมากถ้าเป็นเส้นเล็กผัดไทยนะครับเขาก็จะโรยเกี๊ยวกรอบมาให้แบบนี้เลยเยอะมากกินกรอบๆได้เลยนะฮะแล้วดูเครื่องนะครับใส่มานี่แน่นอนหมูแดงนะฮะหมูแดงนี่ทำเองแล้วก็จะมีกากหมูแบบนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยทำเองหมดเลยแล้วก็จะให้นานาวมาด้วยเผื่อชอบเปรี้ยวๆนะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมแบบไม่บีบมะนาวก่อนนะร้านนี้นะครับจะเป็นผัดไทยที่หวานนำหน่อยเพราะนั้นบีบมะนาวตามลงไปนี่พูดว่าพอดีหวานๆทุกเปรี้ยวใส่ถั่วงอกลงไปด้วยนะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมชอบผัดไทยที่มันมีความแบบหวานหวานหวานเปรี้ยวๆอ่ะหวานจากตัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนละมุนอ่ะจากตัวมะขามเปียกน่าจะชอบตัวเส้นเล็กนะฮะจะฉ่ำมากเลยฉ่ำตัวซอสที่เขาแบบปรุงลงไปแบบจานต่อจานนี่แหละหมูแดงนี่ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็มีความหอมนะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ใส่มาคือนี่กากหมูกากหมูนี่กรอบสดใหม่นะครับไม่เหม็นหืนนะฮะอารมณ์เหมือนกินแคบหมูเลยอร่อยมากรวมๆก็คือรสชาติดีเลยนะครับเป็นผัดไทยที่สูตรโบราณที่น่ามาลองนะครับมาต่อกันที่เกาเหลาบ้างนะฮะเครื่องนะครับก็จะมีหมูแดงกากหมูก็จะมีถั่วฝักยาวมาด้วยนะครับผัดมากับถั่วงอกเลยนะฮะแล้วก็จะผัดตัวเกี๊ยวกรอบเนี่ยลงไปด้วยแล้วก็โรยเกี๊ยวกรอบมาให้ด้วยอีกแล้วก็ผัดมากับไข่นะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคือตัวจานแรกเป็นเส้นเล็กใช่ไหมคือเขาก็จะอมน้ำซอสที่เป็นมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บไปด้วยมันก็จะออกหวานหน่อยแต่ตัวเนี้ยเกาเหลาเนี่ยจะเป็น

ถั่วงอกนะครับแล้วพอเขาผัดตัวเกี๊ยวกรอบลงไปด้วยอ่ะมันได้ความเค็มเข้ามาอันนี้ลงตัวกว่าสำหรับกูนะอร่อยเลยนะครับเกาเหลานะฮะกับไทยคือตัวถั่วงอกเนี่ยเป็นออร์แกนิกใช่ไหมฮะมันจะกรอบอยู่แล้วแล้วพอมันไปโดนความร้อนไปผัดเนาะมันก็จะได้ความกรึบแบบเหนียวหนึบอ่ะอร่อยตรงนี้แหละมันได้เกี๊ยวถั่วงอกดีอ่ะโอ้อร่อยนะครับสำหรับผู้เลือกนะผู้ชอบเกาเหลามันได้ทั้งหวานทั้งเค็มกำลังดีเลยอยากให้มาลองชิมกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นเกาเหลาผัดไทยนะครับจานละ30ถ้าเป็นเส้นเล็กก็30เหมือนกันนะฮะรวมแล้ววันนี้60บาทเท่านั้นเองผักนะครับถั่วงอกหรือว่ากุ้ยช่ายเนี่ยฟรีให้เยอะมากเลยยังไงมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่านะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งยังไงมาลองชิมกันได้นะฮะปักหมุดมาเลยถ้ามาถึงแม่สอดปุ๊บพิมพ์ได้เลยผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่าเจอแน่นอนอร่อยราคาถูกที่สำคัญให้เยอะให้เยอะมากมาลองกินเกาเหลาดู

0: ทำให้มนุษย์อย่างเราตกเป็นทาสด้วยความน่ารักขี้เล่นแต่บางครั้งก็เล่นตัวทำให้นุษย์อย่างเรายากที่จะถอนตัววันนี้นะคะเรื่องเดเอตโรจะทำให้คุณผู้ชมยิ่งหลงรักหัวปักหัวปั้มหรือพาคุณเข้าสมาคมทาสแมวด้วยเหล่าเจ้านายแมวไทยที่บ้านแมวไทยพี่พี่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: เสน่ห์ของแมวไทยก็เหมือนคนไทยอยู่เป็นยังไงต้องตกหลุมรักเขาแน่นอนแล้วชอบสำรวจสอดรู้สอดเห็นไหมเนี่ย คือไม่นิ่งแต่เขาจะเป็นมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงอยากเล่นกับเราก็มาไม่อยากเล่นเรากับเราก็นอนอย่างเงี้ยครับปัจจุบันสายมูเยอะก็หันมานิยมเลี้ยงแมวไทยเพราะแมวไทยมันเสริมมงคลให้ด้วยแต่ละสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปฟาร์มแมวพีพีมีแมวไทยโบราณ5สายพันธุ์ขาวมณีสีสวัสดิ์สุภลักษณ์วิเชียรมาศแล้วก็โกนจาเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็มีแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สีแปลกและหายากก็คือวิลากรุงเทพแล้วก็กรีบบัวตัวแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นสีกรีบบัวนะครับลักษณะของเขาก็คือจะเป็นสีเทาอมชมพูนะครับทั้งตัวเนี่ยจะไม่มีสีอื่นปนเลยนะครับแล้วก็ดวงตาจะเป็นสีเหลืองอมเขียวแล้วก็ฝ่าเท้าทั้ง4ฝ่าเท้าจะเป็นสีชมพูหางต้องเรียวยาวเหมือนหางหวายแมวสีกรีบบัวเกิดขึ้นได้จากพี่คนนึงครับชื่อว่าพี่มัดหมี่เขานำแมวสีสวัสด์2ตัวมาผสมกันซึ่งสีสวัสด์2ตัวเนี้ยมันมียีนสีกรีบบัวมันเป็นเรื่องบังเอิญขึ้นมาแล้วเขาก็จับแมวตัวเนี้ยไปให้ทางสมาคมแมวไทยทิมบ้าแล้วก็ร่วมกันวิจัยจนเกิดมาเป็นสีกรีบบัวที่มีเจเนอเรชันที่มันเป็นพันธุ์แท้แล้วอะครับแล้วก็มีลักษณะที่ถูกต้องเป็นแมวไทยการจะเกิดสีกรีบบัวเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมียีนสีกรีบบัวซึ่ง1ใน100ที่จะมียีนสีกรีบบัวแล้วมันต้องเป็นบังเอิญเหมือนจิ๊กซอที่เข้าพอดีเข้ากันพอดีถึงจะเกิดเป็นสีกรีบบัวเกิดขึ้นยีนสีกรีบบัวมีในแมวชนิดไหนบ้างในพันธุ์ไทยเนาะก็จะมีสีสวาดนะครับสุภลักษณ์แล้วก็โกนจาครับใช่มีแค่3สายพันธุ์นี้ครับดังนั้นสีกรีบบัวเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่หายากแล้วก็คนกำลังนิยมเลยครับเหมือนเป็นแรร์ไอเทมของแมวไทยเหมือนกันอีก1ตัวแมวไทยสายพันธุ์ใหม่คือวิลากรุงเทพนะครับ4ตัวจะเป็นสีม็อกค่านะครับทั้งตัวเลยแล้วก็ดวงตาจุดเด่นของเขาจะเป็นสีฟ้ากว่าแล้วก็จะมีแต้มหน้ากากบางๆอยู่ที่หน้าถ้าเกิดอยู่เมืองหนาวอ่ะตรงนี้เขาจะชัดเลยครับนะครับแล้วก็อุ้งเท้าเขาจะเป็นสีชมพูวิลากรุงเทพเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือพี่ทางสมาคมแมวไทยอ่ะเขาไปเจอที่สีลมเห็นลักษณะว่ามันเป็นสีแปลกเขาก็เลยเอายีนอ่ะไปตรวจที่อเมริกาปรากฏสียีนอ่ะมันไม่ตรงกับสีไหนในแมวไทยแล้วก็บนโลกเลย

0: มันทันเป็นแมวสีดำแต่ตัวมันเป็นสีมอคค่าใช่มันก็เลยเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ของโลกด้วยครับแล้วทำไมถึงชื่อวิลากรุงเทพถ้าเกิดต่างประเทศเขาตั้งตามเมืองที่คนพบวิลาแปลว่าแมวในภาษาโบราณนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ตรงตัวเลยเป็นวิลากรุงเทพตอนนี้ทางสมาคมแมวไทยอ่ะก็พัฒนามาหลายเจเนเรชันแล้วครับซึ่งยีนเขามีความแข็งแรงเพราะถ้าเกิดมาผสมกับวิลาก็วิลากรุงเทพด้วยกันอ่ะก็จะออกมายกคอกครับ
1: แมวไทยสีกลีบบัวและแมววิลากรุงเทพนี้นะคะเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับทิมบ้าหรือว่าสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติถูกต้องเรียบร้อยในปีพ.ศ.2558ค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะนิยามคำว่าแมวไทยหรือว่าลักษณะของแมวไทยนั้นถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณที่มีรายละเอียดของรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติความเป็นมงคลที่ผู้เลี้ยงจะได้รับด้วยค่ะอายุกว่า100ปีเป็นเอกสารสำคัญนะคะให้นักเพาะพันธุ์หรือว่าคนที่รักแมวไทยนั้นมีไว้อนุรักษ์สายพันธุ์ค่ะซึ่งที่ฟาร์มแมวพีพีนะคะไม่ได้มีแค่แมวไทยสายพันธุ์แท้เท่านั้นแต่ยังมีแมวไทยลักษณะพิเศษแบบต่างๆอีกด้วยค่ะ
0: ส่วนมากคนไทยอันดับแรกที่นึกถึงก็คือวิเชียรมาศก่อนลักษณะของเขาก็คือจะมี9แต้มบนตัวนะครับหูหน้ากากแล้วก็ขาทั้ง4ข้างแล้วก็หางอวัยวะเพศนะครับวิเชียรมาศแบบนี้คือเป็นแบบตามสมุดข่อยเป๊ะเลยครับปัจจุบันก็จะมีแมววิเชียรมาศแต่เป็นวิเชียรมาศบลูพอยต์ด้วยครับน้องคนนี้คือวิเชียรมาศบลูพอยต์ครับแต้มของเขาอ่ะจะเป็นสีเทาดวงตาของบูพอยต์อ่ะจะมีความฟ้าสว่างกว่าวิเชียรมาศปกตินะครับลูกค้าต่างชาตินิยมครับตัวนี้ลูกค้าฝรั่งเศสก็สนใจครับบ้านแมวพีพีไม่ได้มีแค่แมวไทยสายพันธุ์ใหม่แต่มีแมวที่เป็นลักษณะพิเศษด้วยครับหนึ่งในร้านก็คือน้องตีเนตรครับแมวไทยขาวมณีตา3สีครับแมวขาวมณีจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมี3ลักษณะตาก็คือตาสีฟ้าตาสีเหลืองแล้วก็ตา2สีครับแต่น้องตัวนี้นะครับจะเป็นตา3สีซึ่งธรรมชาติเขาคัดสรรมาให้แบ่งครึ่งพอดีเลยครับจะเป็นตาสีเขียวอมเหลืองฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นฟ้ากับส้มนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นกวนจาครับที่ได้ถ้วยแชมป์ Best of the Best คือเขาตรงตามตำรามากครับเขาจะมีร่องมดที่ตัวมันเลยต่างกับแมวดำปกติใช่อันนี้ชัดสุดที่จริงตัวเนี้ยเขายาวถึงตั้งกับคางเลยครับที่จริงแล้วตัวเนี้ยครับแมวดำเนี่ยไม่ใช่แมวโชคลายที่จริงแล้วแมวดำเนี่ยมีอำนาจที่สุดในบรรดาแมวไทยโบราณที่เหลืออยู่5สายพันธุ์เลยนะครับน้อยคนที่จะเลี้ยงได้พอเขาแบบของแรงในสมุดข่อยเนี่ยกวนจาคนที่เลี้ยงไว้คือมีสมบัติแล้วจะมีสมบัติที่เพิ่มพูนขึ้นในสมุดข่อยไม่ได้มีแค่ลักษณะสายพันธุ์แต่จะมีคุณสมบัติของแมวไทยด้วยว่าเลี้ยงแล้วจะได้อะไรเลี้ยงแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแมวตัวนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในจำแนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับแมววิลาดลักษณะใกล้เคียงในสมุดข่อยที่สุดแล้วก็ปัจจุบันพบไม่ถึง5ตัวในประเทศไทยลักษณะเด่นของเขาคือจะมีเส้นขาวตั้งกลางหลังต้องเป็นกึ่งกลางหลังนะครับตรงหน้าอกต้องเป็นขาวหมดเลยครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่สังเกตง่ายๆคือใส่ถุงเท้าทั้ง4ข้างแล้วเป็นถุงเท้าที่ลึกด้วยครับแล้วก็มีหน้ากากที่เป็นสีขาวให้รับกับตรงข้างหลังครับคุณสมบัติของเขาก็คือเลี้ยงแล้วจะได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วก็มีสมบัติที่บริบูรณ์ครับคนที่รับแมวไทยไปเลี้ยงอย่างแรกต้องเตรียมใจก่อนครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยต้องรักเขาเหมือนคนในครอบครัวบ้านเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยเขาไม่ต้องปรับตัวแล้วเขาเป็นแมวไทยเขาอยู่ได้ตามสภาพอากาศของประเทศไทยอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวก็เตรียมกระบะทรายการกินเนี่ยอาหารเม็ดนะครับแต่เป็นเกรดที่เป็นพรีเมียมหน่อยเขาก็จะกินได้และสุขภาพแข็งแรงกินอะไรก็ได้ได้ไหมได้ครับแต่มันจะส่งผลในอนาคตของน้องแมววัคซีนตามประจำปีตามสัตวแพทย์ที่จะต้องฉีดเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเดือนนึง

0: อาบน้ำให้เขาสักขนหนึ่งสองขนแมวไทยนี่อาบน้ำได้นะครับอีกอย่างนึงมีของเล่นให้เขานิดหน่อยเที่ยวนี้เขาจะอยู่ได้แล้ว
1: แม้ว่าในปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเองนั้นจะมีการเลี้ยงและก็นำเข้าแมวหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลกแต่แมวไทยนั้นนะคะก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมและเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยทั้งรูปร่างลักษณะและความเชื่อที่ผูกคู่มากับสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนแมวสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากรับน้องแมวไทยไปเป็นสมาชิกในครอบครัวก็สามารถติดต่อไปได้ที่บ้านแมวไทยพี่ๆตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
2: สินค้าชุมชนที่มีมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากดอกงิ้วค่ะสินค้าของเราวันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะที่เห็นตรงหน้านี้นะคะเป็นดอกงิ้วที่ทางชุมชนเนี่ยเขาจะเก็บดอกงิ้วเนี่ย1ปีก็จะมี1ครั้งซึ่งวันนี้นะคะมีทั้งดอกงิ้วแห้งที่ซื้อไปสำหรับใช้ทำน้ำยาขนมจีนได้เลยรวมไปถึงดอกงิ้วที่มีการแปรรูปแล้วก็มีการปรุงแต่งเรื่องของรสชาติให้รับประทานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยพอดอกงิ้วเขาร่วงลงมาใช่ไหมคะชาวบ้านเขาก็จะไปเก็บแล้วก็นำเกสรบางส่วนที่กินไม่ได้เนี่ยออกไปนะคะแล้วก็จะนำมาตัดแต่งอะไรเรียบร้อยตากเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำมาบรรจุแบบนี้นะคะแพ็คละ35บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาไม่รวมส่งเราแกะออกมานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนอกจากจะใส่ในขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะใส่ในแกงแคก็ได้แล้วก็จะมีดอกงิ้วที่ปรุงรสก็คือเราสามารถที่จะรับประทานได้เหมือนเป็นสแน็คได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4รสชาติจะมีวิงแซ่บมีต้นตำรับมีต้มยำแล้วก็มีรสชีสด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะอยู่ที่ซองละ40บาทราคาจะไม่รวมส่งค่ะอันนี้เดี๋ยวโนจะชิมเป็นรสต้นตำรับก่อนนะคะแค่แนวเหมือนครีบปลาอบกรอบเลยอ๋อแต่ว่าจะมีงามาด้วยนะคะดอกงิ้วอบกรอบที่เป็นตั้งเดิมนี่นะคะอันนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เอาตัวดอกงิ้วไปอบให้แห้งกรอบอย่างเดียวแต่ว่าเขามีการปรุงรสเวลาเรากินนะคะมันจะเป็นรสชาติเหมือนกับเรากินปลากรอบแต่ว่ามีรสชาติของงาขาวหอมๆ มันๆด้วยจริงๆแล้วดอกงิ้วเองเนี่ยในตัวเขาเองก็มีสรรพคุณที่หลากหลายโดยเฉพาะแคลเซียมสูงด้วยนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะเดี๋ยวเราลองรสอื่นกันบ้างจะเป็นวิงแซบนะคะวิงแซบจะเป็นซองสีส้มแบบนี้นะคะวิงแซบนี่เหมือนขนมกรุบกรอบนะคะกรอบแล้วก็ออกเค็มๆมีเปรี้ยวนิดๆอารมณ์เหมือนเรากินพวกแบบปาปริก้าแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็กินง่ายอันนี้กินเป็นขนมได้เลยนี่ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นข้าวตังหน้าดอกงิ้วค่ะนอกจากจะเป็นดอกงิ้วที่เขาจะแบบอบกรอบมาแล้วนะคะก็จะมีโรยงาขาวงาดำด้วยนะคะข้าวตังแพ็คนี้ราคาอยู่ที่แพ็คละ60บาทค่ะตัวข้าวตังนะคะคือตัวข้าวจะทำมาเป็นแผ่นกลมๆเนาะแล้วก็ข้างหน้าของข้าวตังเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่น้ำพริกเผาแต่ว่าเขาจะใช้การปรุงแบบคล้ายๆน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะโรยด้วยตัวดอกงิ้วกรอบแล้วก็งาขาวงาดำรสชาติของข้าวตังนะคะ1ข้าวตังกรอบแล้วก็ตัวหน้าที่ราดด้วยน้ำพริกน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะจะมีความหวานหวานหวานหวานเค็มๆมีเปรี้ยวนิดนึงเวลาเคี้ยวไปเจองาดำงาขาวแล้วก็ตัวดอกงิ้วที่เขาอบกรอบมาก็จะเข้ากันดีเนาะมันจะมันๆกับกรอบจังหวัดน่านนอกจากจะเด่นเรื่องของดอกงิ้วแล้วมะแขวนเองก็มีการปลูกกันค่อนข้างเยอะนะคะด้านหน้าโนก็จะเป็นน้ำพริกที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างทั้งดอกงิ้วแล้วก็มะแขวนนะคะน้ำพริกดอกงิ้วมะแขวนอันนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งค่ะกลิ่นมะแขวนนี่คือชัดเลยนะคะอันนี้นะคะตัวเนื้อน้ำพริกเนี่ยเขาจะผสมพวกกระเทียมหอมเจียวอะไรพวกนี้มาด้วยแต่ว่าทุกอย่างจะคือกรอบหมดเนาะจะเป็นน้ำพริกแบบกรอบๆเผ็ดแล้วก็ออกเค็มๆมีหวานนิดๆเวลาเราเคี้ยวนะคะมันจะได้กลิ่นพวกแบบกระเทียมกับมะแขวนอันนี้ชัดเลยไม่รู้สึกถึงความเป็นดอกงิ้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าใครแบบไม่ทานเผ็ดอันนี้รสชาติค่อนข้างจะออกไปทางเผ็ดนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นผลผลิตที่หาได้ในพื้นที่ก็คือมะขามป้อมป่านะคะมะขามป้อมนี่คือตัวสรรพคุณของเขาเองก็จะเป็นเรื่องของแก้เจ็บคออยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วยให้เราชุ่มคอเนาะส่วนใหญ่ก็ไว้อมไว้เคี้ยวเล่นระหว่างเดินทางก็ได้นะคะกระปุกนี้นะคะเป็นมะขาม

0: ้อมป่าอบแห้งนะคะมีการปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะคะกระปุกนี้ราคาจะอยู่ที่40บาทค่ะด้วยความที่เขาเป็นมะขามป้อมป่าเม็ดเขาก็เลยจะค่อนข้างเล็กนะคะเขาจะบั้งเอาไว้เนาะแล้วก็นำไป อบแห้งไปแช่อิ่มแล้วก็ไปอบแห้งอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันก็จะซึมเข้าเนื้อนิดนึงนะคะมะขามป้อมอบแห้งเนี่ยค่ะคือเราได้รสชาติของมะขามป้อมค่อนข้างชัดเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติจะออกเป็นเปรี้ยวฝาดแล้วก็หวานนิดๆมีเค็มหน่อยๆนะคะแต่ว่าเวลาหลังให้กินเข้าไปอ่ะมันชุ่มคอและยิ่งกินน้ำตามเข้าไปคือหวานเลยนะคะใครสนใจก็กระปุกนี้นะคะ40บาทค่ะด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากงาค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3ชนิดก็คืองาขาวงาดำแล้วก็งาขี้ม้อนนะคะปรุงรสด้วยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อัดลงมาใส่กล่องแบบนี้นะคะทานง่ายเลยนะคะงาเองก็มีสรรพคุณหลากหลายด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะกล่องละ40บาทอันนี้เป็นงาม้อนนะคะงาขี้ม้อนแพ็คมาแบบนี้เลยนะคะเขาจะแพ็คแบบสุญญากาศมาได้รสชาติของงาแบบชัดมากก็คือตัวงาเนี่ยมีความกรอบนะคะกรอบแล้วก็หวานน้อยคือถ้าใครทานเพื่อสุขภาพเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์เลยเพราะว่ารสชาติคือหวานน้อยมากชัดงามาเต็มกรอบด้วยแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นงาขี้ม้อนซึ่งเขาจะมีการปรุงรสชาติแล้วก็เพิ่มพวกธัญพืชแล้วก็ผลไม้รวมลงไปเปิดมานะคะด้านในจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่ทำเป็นแบบเหมือนคุกกี้เลยราคาจะอยู่ที่กล่องละ120บาทนะคะจะมีทั้งหมด12ชิ้นค่ะแบบนี้เลยเนาะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกนิ้วแล้วก็ดอกนิ้วปรุงรสต่างๆรวมถึงมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าแล้วก็ค่าจัดส่งได้นะคะกับทางวิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะต้องบอกว่าราคาสินค้าที่เราบอกในวันนี้นะคะจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะใครสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดต่างๆได้กับทางชุมชนเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะบ้านเรามีของดีมีกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผักผลไม้การเกษตรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานฝีมือผ้าทอต่างๆนะคะอยากให้โนมารีวิวแบบนี้นะคะอยากจะขายสินค้าผ่านทางรายการเรื่องเดอะเอตโลนะคะก็ทักทายส่งรายละเอียดสินค้าเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลนะคะวันนี้เรื่องเดอะเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

0: การประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโต้
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นะงั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆ นะคะจะอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูน้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่เดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะอันนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะ

อที่มันแห้งนะคะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทากาวลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทากาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบ๊ทเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะ

ดเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้งสองด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับเพื่อเงินก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3นะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านนึงเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะ

ปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็น

ตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงอูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะลาสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบนได้ดูนะคะทางมหิดล Channel ค่ะพี่โบนรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบนเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle

0: ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เอและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: อาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนอากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะ สำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคารZero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินท์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทาง AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรม

0: ครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะอ่ะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
1: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าพวก
2: AI คือระบบของหุ่นยนต
0: ์พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
3: คิดถึง
0: ระบบอะไรครับ
4: ระบบการเชื่อมต่ออ
0: ่ะระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi มีอะไรอีก
2: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
4: ไม่ได้
2: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกแบบก็ได้เหมือนก
0: ัน โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ว่ามันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานอะไรเนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
2: มีมาก
3: เยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
5: มากกว่า30ต
0: ัวมากกว่า30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้ไหม
5: ไม
0: ่ทำไมครับ
5: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวหรือว่ายังไง
5: กลัวว่า
0: ค่ะกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
5: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: คิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไห
2: ม
0: ไม่มีใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
2: ใช่ไหมเหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
5: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
2: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรในนั้น
0: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: น่าจะเป็นการ
5: จำมาได้ครับ
2: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็ในอนาคตอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมีสมองที่ดีด้วย
5: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
5: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
2: เรียนทดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
2: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
0: ู
2: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
2: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
5: ผมว่าเรื่องไม่น
0: ะทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
2: ก็ฝึกซ้อมค่ะ
0: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
2: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
2: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
2: ลอง
5: ฝึกฝน
0: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
2: ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะ

0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
1: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
1: แมว
2: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
2: เพราะเวลาแถวบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดด
0: ลงเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
3: ้สอนได้ทั้งคู่
1: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
1: หมา
0: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปนึงครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
2: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
2: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
1: แต่ว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดได
0: ้ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับ

0: เด็กดีรักเรียนละกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
1: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงค
0: ่ะใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้พวกเราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัววันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะ

0: แล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรอ่ะทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
1: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วงานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับimage data กดคำว่า basic แล้วก็คลิกที่ช่อง camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวาง

0: แล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา direction นะครับเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า face mesh นะครับนะเอา direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่า center นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับ up นะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับ left นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้ เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
1: ันคือขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: left
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์ดอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์ดเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์ดก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์ดก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์ดยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ mat operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ true นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
1: จริ
0: งนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับ
1: false
0: ไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่สุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะเอวมันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยปล่อยมันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็ jump ครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันจะไปแค่อันเดียว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: จะทำแค่อ
0: ัน
1: ล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับ kick นะครับ kick นี่ kick นะครับ kick นะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะพงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: คำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
1: เราต้องสั่งเขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจาก direction เราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
1: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
1: 5
0: นี่อยู่เซ็นเตอร์5มีอะไรบ้างเซ็นเตอร
1: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอาสวิตช์นะครับมาเชื่อมต
1: ่
0: อมาเชื่อมต่อนะครับกับไดเรกชันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปุ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนพออาจารย์เอาคำสั่งคำว่า switch มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟ ที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์อยู่หน้าเฉยเซ็นเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซฮัลโหลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับ left นะมองทางด้านขวาครับ right นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น kick นะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น punch นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะ
1: คุณจะสามารถต่อสู้ได้ทุกคน
0: หรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะ
1: อ
0: ้
1: ว
0: กอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถ นี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูซิต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้น้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
1: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
1: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
1: า
0: ะ
1: แต่เราสามารถขยับไปเรื่อยๆด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้ดีกว่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
1: เคยลองเขาส่งไปซูคนที่เขาให้บังคับรถเดินให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือข้างขวา
0: ก ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมอ่ะโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Taigenเมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องผมมาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับ AI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับเขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอาเขา finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บมั้ยเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้มั้ยครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะจัมป์นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
1: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าคือเลขค่าจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้มั้ยอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
1: คืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได
0: ้นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะ เราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์ควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับ

0: ปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับอ่ะนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตั้มทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตั้มทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
1: position ลองดูดีกว่า
0: ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point ตัว point position มัน
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน point position ที่อยู่ในนิ้วมือมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับ
1: ม
0: ัน
1: เอาไว้ว
0: ั
1: ดม
0: ัน
1: ไม่ได้เอาไว้
0: เชื่อมต่อ open นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับ
1: ผมขอลองอีกครับผมขอลองอันอื่นได้ใช่มั้ย
0: ตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่าออบเจกต์ครับ AI นะครับออบเจกต์ครับแล้วก็เลือกออบเจกต์detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอาออบเจกต์มาวางครับ
1: ค้างคร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะรีเฟรชหน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: ไป
0: ล็อกไหนเป็นอะไรครับ
1: เซลโฟน
0: นะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับ
1: เ
0: นี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
1: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
1: บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ

0: เป็นร้อย
1: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆนะอ่ะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับอ่ะนี่นี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
2: ใช้ได้50
0: ทำได้
2: โอ้
0: ความเป็นมนุษย์ของ
2: ผมแ
0: ค่50%
1: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
0: ทำได้เป็นเซลโฟน
1: เออทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
0: ไม่รู้
2: โดนั
1: ทฮะทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัทเออทำไมเป็นโดนัท
0: เขาไม่มีดวง
1: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไมทำไมคิดว่าเป็นเซลล์โฟนครับ
3: มันล็อกตรงแสง
1: อืม
0: รูปร่าง
1: เออรูปร่างไหมเซลล์โฟนก็คือโทรศัพท์มือถือนะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหม
0: มือถือไม่ได
1: ้ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
0: โอ้เพื่อนแสงสุดเอ็มจ้า
1: แต่อย่าลืมว่าเซลล์โฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
4: ่
1: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
0: ก
1: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับ
0: คร
1: ับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
0: บ
1: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็น book เดี๋ยวนะ TV นะครับ
0: เ
1: ด
0: ี๋ยวว่าอ๋อมี
1: ความ
0: แท็บเล็ต
1: book my
0: book
1: 50% TV เมื่อกี้ TV ไปไหนละนะ TV ทำไมเขาถึงจับได้เป็น TV ครับทุกคน
0: มันดูคล้ายๆกันแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วยก่อนหน้านี้มันด
1: ู
0: เหมือนเล็กๆพ
1: อ
0: แล้วพอมันอยู่ใกล้ๆมันจะดูหันแล้ว
1: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอ TV ไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
0: เออ
1: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลยเอาเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ๋อนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนอันนี้เป็นออบเจกต์ดีเทคชันนะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tigen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสอ่ะลองดูครับ
4: อ
1: ยากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับอ่ะ body pose นะครับตอนนี้เป็น both hands up นะครับนะ hands up นะครับ hands up hands up put your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutralอาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับบอดี้โพสนะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับบอสแฮนด์ฮับนะครับอย่างนี้นะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับไรท์แฮนด์นะครับไรท์แฮนด์ฮับนะครับและแฟนซับนะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมี neutral นะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมี neutral อ่ะลองดูนะครับ neutral นะครับไม่ทำอะไร neutral ให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับ idol นะครับ อาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับจัมครับ right left hand นะครับเป็น run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
0: ง่ายกว่า
1: ง่ายกว่าเยอะมากเลยเน
0: า
1: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
0: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
1: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
0: ้ที่เขาใช้มือแบบปั่นแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
1: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
0: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
1: ้ทำยังไงจ๊ะ
0: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
1: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
0: ได
1: ้ได้เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
0: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
1: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
3: ร่างกายคร
0: ับ ร่
1: างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
0: เพราะว่าเราใช้ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
1: ้ทำไมอีกครับ
0: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เราอาจจะไม่สามารถขยับขนาดเราอาจจะใช้ร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
1: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายากไม่เหมาะใช่ไหม
0: ไม่เหมาะแล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันเกิดผิดกัน
1: เ
0: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันเหี้ยมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างไ
1: รครับ
0: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
1: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปีสองครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับหากนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แตกตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
1: ตอนไขความลับดวงอาทิตย์ตกดิน
0: ใช่คะดูสิคะวันนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยค่ะเอ๊ะแต่แบบนี้จะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกน้ำหรือดวงอาทิตย์ตกทะเลดีนะ
1: จะเรียกอะไรก็คงจะเหมือนกันแหละค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยครูจะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกไปแล้วค่ะดูสิ
0: จริงด้วยค่ะโหพอตกไปปุ๊บเนี่ยใกล้มืดเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วนะคะครูเช่ภาวะชอบดูทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกเลยค่ะดวงดาวก็ชอบดูนะคะแต่แปลกใจมากเลยทำไมบางคืนดาวก็สวยๆบางคืนดาวก็มีเยอะบางคืนดาวก็มีน้อยบางทีออกมาดูนะก็ออกมาเกอร์เลยอะค่ะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมีการขึ้นและตกในทุกวันที่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: ดวงดาวนี่คือมีขึ้นแล้วก็ตกเหมือนดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าแต่อะไรทำให้เกิดการขึ้นและตกของดวงดาวอะคะ
1: ถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน
2: ลับซ่าท้าทดลอง

0: จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ขึ้นตกไปไหนหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: แต่ว่ามันเกิดจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศไหนคะ
2: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะ
0: ที่แพลวเห็นแบบนั้นนะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองค่ะโดยจะหมุนในทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกค่ะทำให้ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเจอกับดวงอาทิตย์ก่อนเวลาที่เรามองจากโลกเราก็เลยมองเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะ
2: แบบนี้ก็เลยทำให้เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลากลางวันแล้วพอดวงอาทิตย์ตกก็เป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะครูมีคลิปค่ะจากรายการคิดวิทย์ค่ะตอนกลางวันกลางคืนมาให้ดูกันไปดูกันเลย
3: พูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงทิศและกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
4: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสนไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลย
3: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้

ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

นะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

จากเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเราคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: ร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: โอ้แบบนี้เนี่ยดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโลกกลมๆของเราค่ะเวลาที่เขาหมุนรอบตัวเองนะคะเขาก็จะหมุนรอบแกนโลกค่ะโดยแกนโลกนะคะหน้าตาจะแบบนี้ก็คือจะเป็นแกนที่ชี้ระหว่างทางขั้วเหนือกับขั้วใต้โดยแกนโลกที่ชี้ไปทางขั้วฟ้าเหนือนะคะก็จะมีดาวเหนืออยู่ค่ะเวลาที่โลกเราหมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกทำให้เรามองเห็นดาวนะคะหมุนเป็นวงค่ะจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางในการหมุนนะคะของดาวก็จะขนานไปเรื่อยๆค่ะรอบดาวเหนือเลย
1: ถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
2: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วนะคะโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยและการที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจะส่งผลทำให้การขึ้นของดาวนะคะเร็วขึ้นวันละ4นาทีแล้วตลอดทั้งคืนถ้าเรานั่งดูดาวนะคะก็จะเห็นตำแหน่งของดาวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วย
1: แบบนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วขึ้นช้าก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะพอสังเกตเห็นว่าเหมือนตอนช่วงฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นเช้ากว่าปกติแล้วก็จะตกเร็วกว่าปกติด้วยใช่ปะคะ
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นวันที่22ธันวาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าในประเทศไทยแล้วก็จะได้ยินคำว่าวันตะวันอ้อมข้าว
1: ตะวันอ้อมข้าว
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตนะคะเขาก็จะเรียกว่าเหมายัน
1: เหมายันตะวันอ้อมข้าวกับเหมายันพอรู้สึกว่าเหมือนเคยได้ยินตอนช่วงเช้าๆอะค่ะที่เขามีการประกาศว่าวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ6:36 น.และก็จะตกรับขอบฟ้าประมาณ17:55 น.อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแพลวลองนับดูสิคะว่าเวลาที่เขาประกาศเมื่อกี้มันมีกลางวันเป็นกี่ชั่วโมง
1: 6:36ใช่ไหมคะ7:36 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 ชั่วโมง 19 นาที
2: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่านะคะไม่ถึง12ชั่วโมงใช่ไหมด
1: ัง
2: นั้นน่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่กลางวันน่ะสั้นกว่ากลางคืนแล้วก็จะเป็นช่วงวันสำคัญไงค่ะก็คือประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ค่ะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน
1: แล้วแบบนี้จะมีวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืนไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันคริสต์มาสัน
1: คริสต์มาสัน
2: ใช่ค่ะในประเทศไทยนะคะก็จะตรงกับวันที่21มิถุนายนค่ะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ค่ะระยะก็จะยาวมากๆเลยทำให้กลางวันนะคะยาวกว่ากลางคืนค่ะและก็ส่งผลให้ประเทศทางซีกโลกเหนือนะคะเป็นช่วงวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะ
1: และซีกโลกใต้ล่ะคะ
2: ซีกโลกใต้ก็จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
1: อุ้ยแล้วแบบนี้มันจะมีวันที่กลางวันกลางคืนเท่ากันไหมอะคะ
2: มีแน่นอนวันนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าวันวสันตวิสุวัต
1: สันตวิสุวัต
2: ในประเทศไทยก็จะประมาณวันที่21มีนาคมวันนั้นนะคะดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางที่วันตกพอดีเป๊ะเลยค่ะทำให้กลางวันกลางคืนนะคะถูกแบ่งเป็น12ชั่วโมงเท่ากันเลยค่ะและประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือนะคะก็จะถือว่าเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิส่วนทางซีกโลกใต้นะคะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
1: แล้วแบบนี้ประเทศที่อยู่ทางแถบซีกโลกเหนือกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีวันพิเศษอะไรไหมคะ
2: มีค่ะ
1: มีด้วย
2: ใช่ค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันสาทวิสุวัตค่ะ
1: สาทวิสุวัตชื่อเรียกยากทั้งนั้นเลย
2: ในประเทศไทยนะคะก็จะตรงกับวันที่23กันยายนเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีเป๊ะเลยค่ะกลางวันกลางคืนก็จะเท่ากันเลยค่ะ12ชั่วโมง
1: นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกตอนไหนอะค่ะ
2: เราสามารถรู้ได้ค่ะจากการคำนวณ
1: คำนวณ
2: ใช่ค่ะก่อนอื่นทบทวนพื้นฐานกันนิดนึงแล้วกันเนาะโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเอง1

0: วันใช้เวลากี่ชั่วโมง
1: 1วัน24ชั่วโมงค่ะ
0: ต้องไหมคะแล้วโลกของเรานะคะเป็นลักษณะที่เป็นวงกลมใช่ไหมหมุนเป็นวงกลมดังนั้นก็จะมีมุมภายในเท่ากับ360องศาแสดงว่าใน24ชั่วโมงโลกนะคะสามารถหมุนได้360องศาทำให้ดวงดาวเนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้360องศาเช่นกัน
1: ค่ะ
0: คำถามถามว่าแล้วใน1ชั่วโมงค่ะดาวจะสามารถเปลี่ยนไปได้กี่องศา
1: 24ชั่วโมงเปลี่ยนไป360องศาเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ360หาร24ก็จะเป็น15องศาค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมาก
1: เล่นไวจริง
0: สมมุตินะคะว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเลยนะคะตอน6โมงเช้าคำถามถามว่าดวงอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกพอดีตอนกี่โมงคะ
1: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีตอน6โมงเช้าตกทางทิศตะวันตก12ชั่วโมงก็ต้องเป็น18นาฬิกาพอดีเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะแล้ว
1: ค่ะ
0: ดวงอาทิตย์นะคะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเนี่ยคิดเป็นกี่องศาคะ
1: ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกก็ครึ่งวงกลมใช่ไหมคะก็180องศาหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ180องศาพอดีค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะดวงอาทิตย์เวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเนี่ยโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงแสดงว่าใน12ชั่วโมงดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้180องศาแล้วถ้า1ชั่วโมงล่ะคะแพลว
1: ถ้า1ชั่วโมงเราก็เอา180องศาหารด้วย12ก็จะได้15องศา
0: ถูกต้องค่ะแสดงว่าใน1ชั่วโมงดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนตำแหน่งไปได้15องศา
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าคุณครูถามว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเวลา6นาฬิกา
1: ค่ะ
0: ถามว่าแล้วเวลา9นาฬิกาดวงอาทิตย์จะอยู่ตำแหน่งไหน
1: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก6นาฬิกาแล้วตอน9นาฬิกาก็จะ6 7 8 9ก็เป็น3ชั่วโมงใช่ไหมคะก็ไปคูณ15องศาก็จะเป็น45องศามุมเงยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนี่นะคะแพลวสามารถที่จะคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในแต่เวลาได้แล้วโดยอาศัยมุมเงย
1: ค่ะ
0: แล้วแพลวรู้ไหมคะว่าเราสามารถคำนวณได้ด้วยนะคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศไหนได้ด้วย
1: แบบนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับมุมอะซิมุทหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆจำมุมอะซิมุทได้ไหมคะที่เป็นมุมทิศค่ะมุมอะซิมุทนะคะก็คือมุมในแนวราบค่ะใช่ไหมคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงกลมใช่ไหมคะถ้าเราตัดปั๊บก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับวงกลมดังนั้นนะคะมุมทิศก็จะถูกแบ่งตั้งแต่0จนถึง360องศาโดยจะเริ่มที่ทางทิศเหนือเป็น0องศาค่ะแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ360องศาค่ะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี
1: ทิศตะวันออก
0: ใช่ค่ะซึ่งมุมอะซิมุทของทิศตะวันออกนะคะก็จะเข้ากับ90องศาค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วดวงอาทิตย์จะตกที่ทิศใดเพียงแค่นำมุมภายในค่ะก็คือ360ไปลบกับมุมที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นก็คือ90องศาค่ะก็จะได้เท่าไหร่คะ360ลบ90ได้
1: 270
0: ถูกต้องค่ะ270องศาก็คือมุมอะซิมุทของทิศตะวันตกพอดีค่ะแล้วแปลคะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นที่มุมอะซิมุท60องศา
1: อะซิมุท60องศา
0: ดวงอาทิตย์จะไปตกที
1: ่ก็ต้องเป็น360ลบ60ก็จะเป็นมุมอะซิมุทที่300องศาพอดีค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นไงคะเด็กๆตามทันไม่เอ่ย
1: ครูใช่ค่ะแต่ว่าเราสงสัยอยู่อย่างนึงอะค่ะทำไมตอนเวลากลางวันเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่พอตกเย็นช่วงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยมันเป็นสีส้มอะคะ
0: คำถามแบบนี้นะคะถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยก็คงจะไม่เห็นภาพดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินนี่ค่ะกิจกรรมไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินค่ะ
1: จะไขความลับดวงอาทิตย์เหรอคะ ดวงอาทิตย์จากตรงไหนอะคะเห็นมีแต่น้ำแล้วก็นม
0: นี่ค่ะดวงอาทิตย์ของเราคือไฟฉายค่ะ
1: ไฟฉายเนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันค่ะว่าทำไมท้องฟ้าตอนกลางวันถึงมีสีฟ้าและตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีส้มถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทดลองกันเลย
1: ค่ะทำยังไงเอ่ย
0: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ตู้ปลานะคะแทนชั้นบรรยากาศค่ะและก็มีฉากสีขาวนะคะไว้รับแสงจะได้มองเห็นชัดขึ้นเราจะวางฉากไว้ด้านนี้นะคะใช่ค่ะส่วนน้ำนมเก็บไว้ก่อนก่อนอื่นนะคะแพลวคะบอกครูได้ไหมคะว่าแสงในธรรมชาติที่เราเห็นอะแพลวมองเห็นแสงเป็นสีอะไร
1: สีขาว
0: แบบนี้ใช่ไหม
1: นี่เลยสีขาว
0: แต่จริงๆแล้วนะคะแสงที่อยู่ในธรรมชาตินะคะจะประกอบไปด้วยคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกันอยู่7แสงค่ะหรือ7สีนั่นเอง
1: 7สีเหมือนรุ้งหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะมีสีอะไรบ้างเอ่ย
1: ม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อ7สีนะคะรวมกันจะทำให้มองเห็นเป็นสีขาวอย่างที่เห็นค่ะ
1: อ๋อสีขาวนี่มาจาก7สีได้หรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราส่องไฟฉายนะคะคือตัวแทนของดวงอาทิตย์นะคะส่องผ่านชั้นบรรยากาศตอนนี้เห็นอะไรไหมคะ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ในชั้นบรรยากาศของเราไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยยังมีส่วนที่เป็นคลอรีนที่ล่องลอยอยู่นั่นก็คือฝุ่นดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนมลงไปค่ะแทนฝุ่นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคแล้วใส่นิดเดียวเด็กๆ
1: แค่นี้เลยเหรอ
0: ใช่
1: แค่นี้เอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในชั้นบรรยากาศไม่ได้มีฝุ่นขนาดละคนค่ะ
1: ว้าว
0: โอเคตอนนี้เห็นไหมแน่คะ
1: มันจะขุ่นขึ้นนะคะ
0: จะขุ่นขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำการส่องไฟฉายลงเข้าไปค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ฮะเฮ้ยครูใช่คะทำไมที่ฉากกั้นตรงนี้มันมีสีส้มเกิดขึ้นด้วยอะคะ
0: ใช่ไหมคะตอนแรกนะคะแสงไฟที่เราส่องไปเป็นสี
1: ขาว
0: ถูกต้องค่ะเมื่อนะคะแสงแดดนะคะผ่านเข้าไปนะคะในชั้นบรรยากาศจำลองของเราทะลุไปเห็นเป็นสีส้มเป็นเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ทินดอลเกิดขึ้นค่ะ
1: ทินดอล
0: ใช่ค่ะปรากฏการณ์ทินดอลนะคะก็คือเกิดจากการที่แสงนะคะไปตกกระทบกับอนุภาคที่มันล่องลอยอยู่ในโหลนี้นะคะนั่นคือน้ำนมมันเกิดการกระเจิงของแสงค่ะทำให้เรามองเห็นสีที่ต่างกัน อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าแสงสีขาวที่เราเห็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีถึง7สีด้วยกันใช่ไหมคะสีอะไรบ้างนะ
1: ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงค่ะ
0: ซึ่งการที่มันเกิดม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะเกิดจากการเรียงลำดับของความยาวคลื่นค่ะโดยสีม่วงคล้ำและสีน้ำเงินนะคะเป็นความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียงไปหายาวที่สุดนั่นก็คือเหลืองแสดแดงดังนั้นนะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทินดอลจะเห็นว่าแสงของดวงอาทิตย์นะคะไปกระทบเข้ากับอนุภาคเมื่อมันชนกับอนุภาคตัวความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดมันก็จะเกิดการกระเจิงของแสงออกมาค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นสีฟ้าที่สะท้อนเข้าตาเรากลางวันเราเลยมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าส่วนในตอนช่วงเย็นนะคะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขยับออกห่างจากโลกมากนะคะทำให้เกิดการขนานกับพื้นโลกอีกอย่างนึงก็คือในตอนกลางวันเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยก็จะมีอยู่แต่เมื่อพอถึงตอนช่วงเย็นน่ะฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่ถูกสะสมมาทำให้ฝุ่นละอองมันลอยฟุ้งเข้าไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นทำให้เกิดความหนาแน่นของอนุภาคเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบกับอนุภาคมันก็เกิดการกระเจิงเยอะขึ้นค่ะทำให้คลื่นที่มันเป็นคลื่นสั้นก็คือพวกสีฟ้าสีม่วงนะคะกระเจิงออกหมดเลยเหลือแค่สีส้มที่เห็นอยู
1: ่
0: ทำให้ตอนเย็นนะคะเราจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยก็หายสงสัยแล้วล่ะค่ะครูเช่ว่าทำไมตอนกลางวันเราถึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วพอช่วงเย็นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินถึงเป็นสีส้มแบบนี้น้องๆคะปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงดาวนั้นนะคะเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปอย่างทิศตะวันออกค่ะซึ่งทำให้เรานะคะมองเห็นเส้นทางการขึ้นของดวงดาวจากทิศตะวันออกแล้วก็ตกไปอย่างทิศตะวันตกนั่นเองแต่ว่าจะมีการเร็วขึ้นนะคะวันละ4นาทีค่ะ
0: ซึ่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เองนะคะก็มีตำแหน่งที่เปลี่ยนไปทุกวันค่ะโดยในแต่ละวันนะคะมุมอาซิมุทของการขึ้นของดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนไป1องศาเสมอค่ะรวมถึงนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆค่ะใน1ชั่วโมงนะคะตำแหน่งมุมเงยของดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนไป15องศาเหมือนกันค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองค่ะและก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษฐ์แล้วก็พี่แพลวเนี่ยขอตัวไปดูดาวต่อก่อนนะคะโหตอนนี้ดาวน่าจะกำลังสวยได้เลยค่ะเราออกไปดูกันดีไหมคะ
0: ไปเลยค่ะบ๊ายบาย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นนะคะซึ่งScratch เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT โปรแกรมเนี้ยใช้งานฟรีนะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นลักษณะของการใช้บล็อกคำสั่งแทนการเขียนโค้ดนะคะทำให้ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้นอกจากนี้นะคะบล็อกคำสั่งใน Scratch นะคะยังเป็นบล็อกที่ช่วยควบคุมการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีลักษณะของการควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำผู้ใช้นะคะสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยนะคะในการนำ Scratch ไปใช้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมประเภทที่เป็นการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะหรือว่า project based แล้วก็ลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะหรือว่า problem based Scratch นะคะมีตัวละครแล้วก็มีฉากหลังให้เราเลือกใช้นะคะสามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะการใช้งาน Scratch เนี่ยนะคะก็เลยเป็นลักษณะการทำโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนอกจากนั้นก็ยังเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่า Scratch เนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือเขาใช้ลักษณะของการนำบล็อกคำสั่งมาวางเรียงต่อกันนะคะฉะนั้นก็จะต้องวางตามลำดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการข้อดีข้อหนึ่งของ Scratch นะคะก็คือสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้นะคะชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษานะคะหรือว่าดูแนวคิดการออกแบบของเรานะคะและเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาชิ้นงานของคนอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการใช้งาน Scratch กันก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Scratch ก่อนนะคะให้พิมพ์ scratch.mit.edu นะคะจากนั้นกด Enterพอเราเข้ามาที่เว็บของ Scratch เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะโดยการจอยเข้าไปก่อนก็คือเริ่มสมัครใช้งานนั่นเองนะคะเราลองใส่ชื่ เอกัญญรัตน์นะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อไม่ซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ M กัญญรัตน์แบบนี้นะคะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วนะคะให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะอาจารย์ใช้ A กัญญรัตน์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เอาโชว์พาสเวิร์ดออกก่อนนะคะพาสเวิร์ดของอาจารย์ใส่ไปประมาณ6ตัวอักษรนะคะแล้วก็คลิกต่อไปเขาถามว่าจะบันทึกไหมนะคะพาสเวิร์ดนี้อาจารย์ไม่บันทึกก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะประเทศที่เราอยู่เราก็เลื่อนไปเลือกประเทศไทยThailand นะคะแล้วก็คลิกต่อไปให้ใส่เดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะจะใส่กรกฎาคม19จากนั้นก็คลิกต่อไปคราวนี้ใส่เพศนะคะก็เป็น femaleจากนั้นก็คลิกต่อไปใส่อีเมลค่ะนะคะให้ใส่อีเมลที่คุณใช้งานอาจารย์แนะนำว่าให้ใส่อีเมลที่ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีการยืนยันการใช้งานเว็บไซต์ของเขาโดยการยืนยันผ่านอีเมลนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็ใช้เมล
1: อ
0: ะใช้เมลใส่ของ Gmail เข้าไปนะคะแล้วก็ Create เขาก็ Welcome แล้วนะคะแสดงว่าเราสมัครได้เรียบร้อยแล้วเราก็ Get Start เริ่มต้นเลยนะคะพอเราเริ่มต้นเข้ามาในนี้นะคะดูหน้าแรกอาจารย์ขออนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อนนะคะมันเป็น Pop Up แจ้งเตือนเก็บกันนิดหน่อยนะคะดูซิมีจดหมายส่งกลับมาไหมนะคะมีข้อความส่งให้เราด้วยก็มีข้อความต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ Scratch เข้ามานะคะเราก็ไปดูสำรวจเมนูอื่นๆกันก่อนนะคะเมนูมีเมนูสร้างนะคะก็คือการสร้างงานใหม่นะคะสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch เนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เป็นชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะส่วนของการสำรวจนะคะลองคลิกดูนะคะสำรวจก็จะมีงานนะคะที่เป็นโครงงานอื่นๆที่เขาสร้างไว้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีทั้งอันนี้คือทั้งหมดนะคะกับการแยกหมวดหมู่Scratch เนี่ยสามารถสร้างได้เป็นแอนิเมชันก็ได้นะคะหรือจะสร้างเป็นงานศิลปะนะคะใช้วาดภาพอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นเกมนะทำเป็นดนตรีเรื่องราวต่างๆหรือทำเป็นบทเรียนก็ได้นะคะดังนั้นเราลองดูนะคะแต่ละหมวดหมู่อะค่ะถ้าเราสนใจหมวดหมู่ไหนเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ดูผลงานที่เขาทำไว้นะคะส่วนใหญ่ในนี้นะคะเขาแชร์ใช้งานร่วมกันฟรีนะคะก็คือจะมีโค้ดให้ดูด้วยนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะค้นหาตามหมวดหมู่ก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็ค้นได้ง่ายนะคะมีในส่วนของไอเดียนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะไอเดีย what will you create เป็นส่วนของการทำตัวอย่างให้ดูอะค่ะนะคะในส่วนของไอเดียอันนี้นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch นะคะว่าScratch เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นการส่งเสริมเด็กๆนะคะที่เรียนรู้โดยเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะการคิดอย่างเป็นเหตุผลนะคะเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งในการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่21นะคะนะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราอธิบายกันถัดมานะคะเรามาดูอันนี้เมื่อกี้ไปดูไปแล้วนะคะเป็นข้อความนะคะที่แจ้งให้เราทราบอันนี้เป็นผลงานของฉันนะคะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งสร้าง Scratch ขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะยังไม่มีผลงานข้างในนะคะคลิกเข้าไปว่างเปล่านะคะยังไม่มีผลงานอะไรในนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของuser ของเรานะคะเราคลิกดูนะคะก็จะมีโปรไฟล์นะโปรไฟล์เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเองลงไปได้นิดหน่อยนะคะก็คืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครนะคะก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็จะมีผลงานของฉันนะซึ่งตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะคะก็เข้าไปก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือยังไม่มีอะไรแล้วก็จะมีการตั้งค่าบัญชีนะตั้งค่าบัญชีนะคะที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราสมัครนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เซฟได้นะคะหรือว่าจะ delete account อันนี้ออกไปก็ได้แล้วถ้าเราไม่ใช้งานแล้วอะค่ะนะคะเราก็สามารถ delete account ออกไปนะคะแล้วก็ไปสมัคร account ใหม่ได้นะคะมีอันนี้ลงชื่อออกนะคะเรายังไม่ออกนะเราไปดูที่อันแรกก่อนนะคะอาจารย์กลับไปที่การเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นการใช้งาน Scratch นะคะเป็นเบื้องต้นนะเราเริ่มที่สร้างนะคะสร้างโปรเจกต์ก่อนสร้างโครงงานนะคะนี่คือโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตอนนี้จะดู ือมันเป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์จะดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะคุณสามารถใช้ภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปปรับนิดนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็นอังกฤษแล้วกันนะคะอ่ะโอเคนะคะปรับภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าจอการทำงานของ Scratch กันบ้างนะคะ Scratch นะคะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเวทีหรือว่า stage นะคะก็คือตรงนี้นะคะที่มีแมวอยู่บนพื้นสีขาวนะคะกรอบตรงนี้นะคะก็คือสเตจนะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวละครหรือว่าสไปรต์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกนะคะสไปรต์เขาก็จะเลือกเป็นรูปแมวตัวนี้นะคะให้เรานะคะถัดมานะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของสคริปต์นะคะในนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับการวางสคริปต์คำสั่งนะคะที่ใช้งานซึ่ง3ส่วนเนี้ยจะต้องทำงานประสานกันสัมพันธ์กันนะคะเวลาเราใช้อ่ะค่ะมันจะสัมพันธ์กันทั้ง

ฉากนะคะตัวละครแล้วก็สคริปต์เรามาดูแถบเครื่องมือของ Scratch กันบ้างนะคะแถบเครื่องมืออันแรกนะคะอันนี้นะคะคือเมนูไฟล์เมนูไฟล์ก็จะมีการสร้างงานใหม่นะคะการบันทึกแล้วก็

ค่ะมันมีตัวที่ออฟไลน์นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์แล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเผยแพร่ค่ะเราก็โหลดนะคะจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้บนเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการบันทึก to your computer นะคะอันนี้ก็คือเราจะบันทึกงานของเรานะคะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเผื่อว่าวันไหนเราลืมรหัสผ่านนะคะเราก็สามารถที่จะมีโปรเจกต์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาใช้งานได้นะคะเมนูถัดมานะคะก็คือเมนู Edit ก็จะมี2 ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมี Restore นะคะกับ Turn on Turbo Mode นะคะ2 ส่วนนะแล้วก็จะมี Tutorialนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างนะคะที่เขาเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะคะนะคะซึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆนะคะในการใช้งานรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะถัดมาตรงนี้ก็คืออันไตเติลนะคะยังโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องนะคะฉะนั้นเราอาจจะสร้างชื่อเรื่องนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะอันนี้นะคะ C Project Page นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าโปรเจกต์ที่เราจะเผยแพร่ค่ะนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเวลามีคนอื่นเข้ามานะคะเห็นโปรเจกต์ของเรานะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์กลับไปที่ Insight นะคะคราวนี้นะคะถัดมาทางขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเรานะคะซึ่งตอนนี้พอเราเข้าไปดูอะค่ะจะเห็นว่ามีงานชิ้นแรกของเราแล้วนะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะกลับเข้าไปใช้งานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคลิก See Insight เพื่อเข้าไปใช้งานได้กับ Delete นะคะลบโปรเจกต์ออกถ้าเกิดว่าเราสร้างโปรเจกต์มาเยอะซ้ำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ delete ลบออกไปได้นะคะอาจารย์กลับเข้าไปในตัวโปรเจกต์นะคะโดยการคลิกที่ See Insight โหลดใหม่อีกรอบนะคะตัว scratch นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นมุมตรงเนี้ยนะคะมีขึ้นแวบๆนะคะว่าโปรเจกต์ save นะคะเขา save อัตโนมัตินะคะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมีการเซฟเป็นระยะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะคะเขาก็จะเซฟไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เซฟได้เหมือนกันนะคะเซฟเนี่ยค่ะเขาก็จะเซฟโปรเจกต์ให้นะคะถัดมาทางนี้อันนี้เป็นตัวโปรไฟล์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูแท็บเครื่องมืออื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วมีสเตตนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะเป็นส่วนของการแสดงผลอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าตัวสไปรท์ที่เราเลือกใช้นะคะในนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะมามีตรงนี้อีกนะคะแอบนิดนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะโค้ดส่วนของโค้ดนะคะหรือว่าคำสั่งนะคะมีคอสตูมแล้วก็มีซาวด์อาจารย์คลิกให้ดูก็ได้นะคะคอสตูมเข้าไปก็จะเป็นการออกแบบหรือว่าการจัดการสไปรท์นะคะหรือว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะสามารถเพิ่มลบได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการอันไหนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีตัวแมวเนี่ยค่ะมี2ภาพนะคะเป็นภาพนิ่ง2ภาพหมายความว่าเวลาทำงานนะคะแมวตัวนี้สามารถที่จะขยับได้นะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเครื่องมือรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะไปอธิบายในส่วนของการปรับแต่งคอสตูมอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะซาวนะคะเสียง

อันนี้ก็คือเป็นเสียงของแมวค่ะนะคะตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนอกจากจะมีภาพนิ่งสองภาพอยู่ด้านในแล้วนะคะยังมีเสียงประกอบด้วยนะคะเราลองเล่นเสียงดูก็ได้นะคะเป็นเสียงแมวร้องนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสไปรท์ของเราได้เองด้วยนะคะคุณสามารถที่จะใช้ภาพนิ่งที่คุณสร้างขึ้นถ้าอยากให้เคลื่อนไหวก็ทำภาพนิ่ง2ภาพนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะในส่วนของสไปรท์นะคะแล้วเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าตรงนี้มีปุ่มให้เราสามารถที่จะเพิ่มเสียงเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะจังกลับไปที่หน้าจอโค้ดก่อนนะคะคราวนี้เรามาเริ่มกันนะด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะคือโค้ดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหมวดหมู่ของโค้ดอยู่นะคะมีหมวดของโมชั่นนะคะก็คือการเคลื่อนที่ลุคก็คือการแสดงผลบนหน้าจอนะคะเราลองติ๊กดูก็ได้นะคะจะแสดงผลอะไรบ้างบนหน้าจอนะคะมีซาวนะคะก็คือการแสดงผลเสียงบนหน้าจอนะคะอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะกำหนดกับโปรเจกต์ของเรานะคะคอนโทรลนะคะคำสั่งในการควบคุมนะคะแล้วก็จะมีเซนซิงนะคะคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างเช่นการทัชชิ่งการชนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าสีนะหรือว่าในลักษณะของการถามตอบนะคะถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์นะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถที่จะคำนวณประมวลผลได้ด้วยนะคะ Scratch ก็เลยสามารถที่จะใช้ในการสร้างเกมได้นะคะนอกจากนั้น Variable นะคะก็คือตัวแปรนะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัวแปรในส่วนนี้ได้นะคะฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมนะคะเราใช้ตัวแปรอะไรยังไงเนี่ยเรามาเขียนในนี้ได้เลยนะคะสร้างตัวแปรในนี้ได้เลยนะคะถัดมาเป็น My Block นะคะ My Block ก็คือคุณสามารถที่จะสร้างบล็อกคำสั่งของคุณเองได้ด้วยอะค่ะนะคะบล็อกที่ทำงานอย่างเช่นบางทีเนี่ยการทำงานที่มันซ้ำๆกันนะคะเราสามารถที่จะเอามาสร้างนะคะเป็นบล็อกใหม่1บล็อกเพื่อให้ทำงานรูปแบบเนี้ยนะคะอยู่ในบล็อกเนี้ยแล้วเราก็เอาบล็อกนี้ไปใช้นะคะโดยที่คำสั่งมันจะได้ลดความซ้ำซ้อนลงอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนกับหน้าจอแสดงผลนะคะหรือว่าสเตจเนี่ยนะคะเวทีเนี่ยนะคะเวทีตรงนี้นะคะสเตจตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่นะคะแกน x แล้วก็แกน y นะคะแกน x ก็คือแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะคะแกน x ตรงนี้นะคะจากขอบซ้ายถึงขอบขวาตรงนี้นะคะก็คือลบ240ถึงบวก240ฉะนั้นนะคะแนวแกน x จะมีระยะทางอยู่ที่480พิกเซลแกน y นะคะมีระยะนะคะจากขอบบนถึงขอบล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่บวก180ถึงลบ180นะคะฉะนั้นแนวแกน y นะคะจะมีพื้นที่ระยะทางอยู่ที่360พิกเซลนะคะทำไมเราถึงต้องรู้ระยะทางนะคะเพราะว่าเราจะได้กำหนดตำแหน่งตรงนี้ค่ะนะคะการเคลื่อนที่ของตัวละครของเราอะได้อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าเราจะกำหนดให้ออบเจกต์แสดงผลนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดบนพื้นที่นี้ได้นะคะแกนกับแกน y นี่นะคะตัดกันตรงกลางอยู่ที่นี่ x 0 y 0นะคะคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าแมวของเรานะคะสไปรท์1เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0นะแล้วก็แสดงผลนะคะโชว์ก็คือให้แสดงผล

สเตทนะคะขนาดก็คือ 100% ของขนาดจริง Direction นะคะก็คือการวางตำแหน่งของสไปรท์นะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180นะคะหมุน270 90คราวนี้นะคะเรามาดูถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแกน x เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า x นะคะซ้ายสุดเนี่ยคือลบ240กลางลำตัวเลยนะคะอยู่ที่ตำแหน่งขอบของหน้าจอนะคะลองไปที่240ตำแหน่ง240นะคะตรงกลางลำตัวนะคะก็จะอยู่ที่ขอบของหน้าจอด้านขวานะคะกลับมาที่สูตรใหม่นะคะตรงตำแหน่งของ y เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า y ก็คือ180หาด้านบนนะคะ180ตรงกลางของตัวไปอยู่ที่ขอบด้านบนนะคะแล้วก็ลบ180ตรงกลางลำตัวก็ไปอยู่ที่ขอบด้านล่างอันนี้เป็นการเช็คตำแหน่งแกน x แกน y นะคะถัดมานะอันนี้ดูแล้วนะคะเลื่อนไปทางนี้นิดนึงตรงนี้มีสเตทนะคะสเตทตอนตรงนี้ค่ะเป็นแบ็กดรอปนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ภาพฉากหลังลงไปได้นะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาพนะคะค้นหานะหรือว่าการวาดภาพนะคะสร้างขึ้นมาค่ะนะคะในนี้นะคะกลับไปใหม่นะคะอันนี้ก็คือเลือกนะคะเลือกที่เขามีให้นะคะหรือก็อันนี้อัปโหลดสำหรับการสร้างวาดฉากขึ้นมาเองนะคะจะได้ไม่ไปใช้ของเขานะคะเราก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะเราก็ใช้ฉากตรงนี้ได้นะคะตรงนี้สเตทนะคะอาจารย์ใช้ฉากสีเขียวนี่เลยก็แล้วกันนะคะกลับไปที่โค้ดใหม่เรามาเริ่มต้นการทำงานของคำสั่งนะคะของโปรเจกต์นี้กันก่อนนะคะโปรเจกต์นี้นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่า move นะคะโปรเจกต์ของการเคลื่อนที่นะคะ move นะคะอันนี้ในการ move นะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะคำสั่งการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ตัวแมวไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะแต่นี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แมวมันจะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์ก่อนฉะนั้นการเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์เนี่ยค่ะเราจะใช้โค้ดอีเวนต์นะคะกำหนดเหตุการณ์นะคะจะเริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่นะคะอันแรกเลยค่ะ when click click ค้างไว้แล้วก็ลากมาวางบนพื้นที่โค้ดนะคะแล้วก็ปล่อยอันนี้หมายถึงเมื่อเราคลิกธงสีเขียวแล้วให้เกิดอะไรขึ้นกับแมวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครนะคะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะโดยที่การเซตค่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะนะคะเราก็ไปที่ motion นะคะแต่นี้อาจารย์ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแกน x แกน y เลยนะคะก็เลือก go to x 0 y 0นำมาต่อนะคะตอนนี้นะคะค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อเรากดธงสีเขียวนะคะธง start นะคะจะเห็นว่าแมวเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0เสมอนะจากนั้นนะคะเราตั้งค่าหน่วงเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาโปรแกรมทำงานเนี่ยค่ะเขาทำงานตามคำสั่งในทันทีฉะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาย้ายตำแหน่งนะคะจาก x 0 y 0ไปตำแหน่งอื่นนะคะซึ่งในตอนนี้ที่อาจารย์ตั้งใจไว้ก็คือจะให้ขยับนะคะไปทางขวามือชิดกับขอบทางด้านขวามือนะคะ
อันนั้นอาจารย์

หน่วงเวลาการแสดงผลสักนิดนึงนะคะโดยที่ตัวหน่วงเวลาเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของ control นะคะเราเข้าไปที่ control นะคะแล้วเลือก weight ก็คือการหน่วงเวลาเนี่ยนะคะเลือก weight มาต่อนะคะสัก1วินาทีนะให้หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนแล้วคุณค่อยขยับไปตามคำสั่งที่เรากำหนดเมื่อเวท1วิแล้วเราจะให้ขยับยังไงเรากลับไปที่โมชั่นนะคะการเคลื่อนที่นะคะจะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่เนี่ยนะคะมี move อีกอันหนึ่งนะคะการเคลื่อนที่นะคะไปตามแนวแกน x หรือว่าเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวนอนนะคะเราจะใช้ change x by นะคะกับเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวตั้งนะเฉพาะแนวตั้งนะคะเราก็จะใช้ change y by นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเขียนโปรแกรมอะค่ะว่าต้องการให้เขาเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะคะอาจารย์ลองให้ดูนะคะเอา move มาวางถ้าเราจะให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ10 สเต็ปนะคะเราก็เอา move มาวางและลองกดเขาก็จะ wait 1วิแล้วก็เคลื่อนที่ไป10สเต็ปนะคะลองกด play อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนแล้วขยับนะคะไป10สเต็ปนะนี่นะคะ exit นี่นะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ไปชิดขอบทางด้านขวานะคะเราตั้งสัก200ลองดูนะคะกด start พอ start ปุ๊บนะคะต้องไปตำแหน่ง x 0 y 0ก่อนนะและรอ1วินะคะแล้วถึงจะไป move ไป200สเต็ป200สเต็ปไปชิดขอบพอดีนะคะถัดจากคำสั่ง move นะคะเรามาดูคำสั่งข้างล่างคือคำสั่ง turn นะคะ turn คือการหมุนค่ะนะคะเราจะหมุน เป็นลักษณะขององศานะคะค่า default ของเขาเนี่ยอยู่ที่15องศาหมุนทีละ15องศาแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์ลองเอาไอ้ตัว move เนี่ยลบก่อนนะคะวิธีการลบคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่คำสั่งที่เราจะลบเนี่ยนะคะคลิกแล้วก็เอาไปเก็บนะคะหรือวิธีการลบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองลากมาวางใหม่ก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลบคำสั่งเช่นเดียวกันพอเราลบคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาคำสั่ง turn มาใช้นะคะ turn อันนี้นะคะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนอันนี้เป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะลองแบบตามเข็มก่อนนะคะเทิร์น15นะคะอาจจะลองเพลย์นะคะกดสตาร์ทอันนี้15องศานะคะหมุนไปทีละ15องศานะคะลองลบออกนะคะแล้วลองใช้หมุนแบบทวนเข็มนะคะ15องศาเช่นเดียวกันนะคะก็หมุนกลับมานะหมุนตามเข็มกับหมุนแบบทวนเข็มนะคะอีกอันนึงนะคะอาจารย์ลองเก็บอันนี้มาก่อนนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะโดยการกำหนดให้เคลื่อนที่แบบสุ่มนะคะอาจารย์ลองลากแบบสุ่มออกมานะคะไปครั้งแรกไปที่นี่นะคะครั้งที่สองกดอีกครั้งหนึ่งคือเขาจะสุ่มตำแหน่งอะค่ะแล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้นะคะว่าจะไปปรากฏที่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้เป็นการขยับนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสุ่มถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณอาจจะลองนึกถึงเกมที่มีการปรากฏของตัวละครนะคะให้เราไล่จับอะไรเงี้ยปรากฏในพื้นที่ต่างๆแล้วเราก็เคลื่อนที่ไปเพื่อจับ
ไอตัวอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าไอตัวสไปรต์นะคะที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มนะเราก็สามารถจะใช้แบบนี้ได้นะคะอาจจะลบอันนี้ออกไปก่อนนะคะคราวนี้ go to xy นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งเลยนะคะระบุชัดเจนว่าเราจะไปที่ตำแหน่งไหนของพื้นที่บนหน้าจอนะคะซึ่งอาจารย์จะไปที่ตำแหน่งแกน x 200นะคะ x 2 x 200หมายถึงว่าไปชิดขอบทางด้านขวานะคะ y เราบอกว่า y เนี่ยมีระยะก็คือลบ180นะคะ y ที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะลบ180แต่ถ้าลบ180ปุ๊บเนี่ยอาจจะทะลุหน้าจอออกไปนะคะอาจารย์เผื่อระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวละครเนี่ยกึ่งกลางก็คือพอ180ปุ๊บเนี่ยหัวลงไปข้างล่างเลยฉะนั้นอาจารย์จะเผื่อระยะไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้ลงไปทะลุนะคะตัวทะลุลงไปอาจารย์ใช้ลบสัก150นะคะเราดูซินะคะตำแหน่ง x 200 y ลบ150นะคะคือตรงไหนนะคะอาจารย์ลองกดสตาร์ทดูนะคะตำแหน่ง150ก็ยังทะลุลงไปอยู่ดีนะคะอาจารย์ลองใช้รัก130เกินไปนิดหน่อยนะคะ125ลองเปลี่ยนค่าตัวเลขนะคะเพื่อที่จะได้ดูระยะที่แน่ชัดนะคะกดสตาร์ทนะคะพอดีนะคะคืออยู่มุมล่างขวานะ go to ตำแหน่ง xy นะคะถ้าเราอยากจะให้ไปอยู่มุมบนซ้ายนะคะตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายเราจะให้แกน x สักเท่าไหร่ดีนะคะx เนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า200เนี่ยชิดขอบพอดีฉะนั้นแกน x ที่ชิดขอบทางด้านซ้ายอาจารย์เดาว่าน่าจะเป็นลบ200นะคะแต่ว่าด้านบนตรงนี้ค่ะนะคะด้านบนตรงนี้คือ180นะคะอาจารย์ก็ตั้งสัก125ลองดูนะคะหางยังเกินอยู่นะคะพอดีหางยาวไปนิดนึงนะคะอาจารย์125หางยาวไปเอา120แล้วกันนะคะลองดูสิก็ยังยาวไปอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันพอดีทีหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยการระบุตำแหน่งนะคะถัดมาจะลบไปก่อนนะถัดมานะคะกลายนะคะกลาย1นะคะ1วินะคะ2นะคะหมายถึงว่าการกลายเนี่ยคือการย้ายตำแหน่งอะค่ะนะคะจากตำแหน่ง1ไปจากตำแหน่ง1นะคะแบบเป็นเหมือนเคลื่อนที่ไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วไปยังจุดหมายที่กำหนดนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้ move นะคะแล้วเราก็ใช้ go to จะเห็นว่าเขากระโดดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ากลายเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์ลองลากกลายมานะคะกลายตรงนี้นะคะมี random position นะคะอันนี้ก็จะเป็น random position นะกับ mouse pointer ก็คือเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มกับเคลื่อนที่ไปแบบตามเมาส์ที่เราขยับเดี๋ยวลองแบบสุ่มก่อนนะคะอันนี้นะคะ1วิเนี่ยค่ะเขาสุ่มนะคะแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่าเขาค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละพิกเซลนะคะแล้วมันจะเห็นเหมือนกับค่อยๆขยับไปอะค่ะนะคะไม่ได้กระโดดนะคะอีกทีนึงนะคะอันนี้นะคะการเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มนะคะแล้วก็ขยับทีละพิกเซลด้วยนะคะใช้เวลา1วินะลองเปลี่ยนนะคะกลายแบบใช้เมาส์พอยเตอร์นะคะจะลองกดสตาร์ทนะ
เราชี้เมาส์ลองสตาร์ทใหม่จะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่นะคะไปตามตำแหน่งที่เราชี้เมาส์โอเคนะคะอันนี้คือกลาย1เสร็จ2เมาส์พอยเตอร์นะคะถัดมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะกลายอีกอันหนึ่งเป็น1เสร็จ2 xy นะคะก็คือ1วิไปที่ตำแหน่ง xy อะค่ะนะคะว่าเราจะให้ไปที่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะคะอาจารย์อยากจะให้เจ้าแมวเนี่ยนะคะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x 0 y 0ไปที่มุมบนขวานะคะงั้นเรามาลองกำหนดตำแหน่ง x y นะคะ x เมื่อสักครู่นี้ชิดขอบขวาก็คือ200นะคะส่วน y เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งอาจารย์น่าจะประมาณ125นะคะแล้วเราลองกดสตาร์ทดูนะคะอันนี้เคลื่อนที่โดยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าเราจะให้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งไหนถัดมานะคะอาจารย์ลบออกก่อนเรามาดูที่ point in direction นะคะอันนี้ก็คือเป็นการหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะคะเราดูซิว่าเราจะระบุ direction เขาแบบไหนนะคะตอนนี้ direction ตั้งค่าไว้ที่90นะคะถ้าเราอยากจะหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะดูซินะคะพออยู่ตำแหน่ง x 0 y 0นะคะจากตำแหน่ง90ที่หันหน้าไปทางขวานะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180ลองดูนะคะว่าเราหมุนเจ้าแมวไปลักษณะไหนกดสตาร์ทแมวตะแคงทิ่มหน้าลงไปแล้วนะคะลองเปลี่ยนใหม่นะคะจาก180เป็น270ลองดูนะคะหมุนหน้าไปทางนั้นนะคะถัดมาอีกที่ตำแหน่ง0ลองกดสตาร์ทไปนะคะหันหน้าไปด้านบนนะคะนี่คือลักษณะของการหมุนเจ้าแมวนะคะหันหน้าไปยังตำแหน่งต่างๆถัดลงมานะคะมี point toward นะคะลองดูนะคะอันนี้ point toward จะมี mouse pointerนะคะอยู่อันเดียวจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันกับไอตัวข้างบนนะคะอันนี้ก็คือให้ไปตามทิศทางของเมาส์พอยเตอร์อย่างเดียวนะคะอาจจะลองกดสตาร์ทกดมันให้หมุนนะคะหน้าไปตามทิศทางของเมาส์โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น point toward นะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ change x by อันนี้คือการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ไปเฉพาะแกน x เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขอกลับไปตั้งเจ้าแมวก่อนนะคะให้เจ้าแมวหันหน้าเหมือนเดิมก่อนนะคะ direction ที่90เล่นกลับมาเรามาลอง change x by การเคลื่อนที่เจ้าแมวไปตามแนวแกน x อันนี้จะเฉพาะแนวนอนนะคะได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นอาจารย์เคลื่อนที่ไปที่200นะคะจาก0ไป200จาก0ไปลบ200อันนี้คือไป x นะคะแนวนอนอย่างเดียวถัดลงมานะคะก็คือการ change y by นะ
เช่นไวไฟ

ื่อนที่ตามแนวแกน y นะคะหรือว่าแนวตั้งนะแนวตั้งอาจารย์มีอยู่180นะคะถ้าเราไปถึง180เราจะทะลุขึ้นไปนะคะเราก็จะขึ้น150ด้านบนลองเพลย์ดูนะคะยังทะลุอยู่ดีนะคะสักเท่าไหร่ดีนะ120120นะคะพอได้คราวนี้ถ้าจะลงไปข้างล่างล่ะนะคะตามแนวตั้งอาจารย์ก็ไปที่ลบโดยประมาณนะคะลบ120ประมาณนี้อันนี้ก็คือการเคลื่อนที่นะมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะคะคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลบอันนี้ก่อนตัวนี้ if on 8 bounce นะคะหมายถึงว่าถ้าไปชนขอบอะค่ะไปถึงขอบนะคะก็ให้หมุนนะหมุนกลับด้านนะคะอาจารย์ต้องให้เจ้าแมวไปถึงขอบก่อนนะคะอันนั้นอาจารย์ตั้งให้เคลื่อนที่แบบไกลแล้วกันนะคะไกล to นะคะตำแหน่ง x 0ตำแหน่งตรงกลางนะคะให้เคลื่อนที่ตามแนวนอนนะคะดังนั้น x เนี่ยอาจารย์ตั้งไว้ว่า200นะคะก็คือให้เคลื่อนที่ไปชิดขอบขวาส่วน y เนี่ยเป็น0นะคะกำหนดว่าเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง y 0ก็คือกึ่งกลางนะคะตรงนี้เคลื่อนที่ไปก่อนไปชิดนะคะคราวนี้พอชนขอบอะค่ะจะเห็นว่าหนวดเจ้าแมวชนขอบไปแล้วนะคะอาจารย์ใช้ตัว if on edge bounce เนี่ยนะคะมาวางต่อลองดูนะคะผลที่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นหมุนกลับด้านค่ะคือหมุนกลับด้านแต่ไม่ได้กลับภาพนะคะหมุนเอานะคะนั้นเจ้าแมวก็จะกลับด้านแล้วนะคะพอกลับด้านปุ๊บนะคะอาจารย์อยากให้เจ้าแมวเดินกลับมาทางฝั่งขวานะคะนะคะอาจารย์ให้เวทไว้นิดนึงนะคะอาจารย์กลับไปที่คอนโทรลนะคะให้เวท1 วิก่อนเวทไว้สัก1 วิแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เจ้าแมวเดินกลับมานะคะให้มาอยู่ตรงขอบด้านซ้ายนะคะก็จะใช้ glide to เหมือนกันนะคะไปที่ motion นะคะแล้วก็ glide to ใช้ go to xy นี่นะคะglide to ตำแหน่งแกน x ก็คือลบ200นะ y 0เหมือนกันนะคะก็คือให้เคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะคะแล้วที่ตำแหน่ง y 0เรามาลองดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจะแมวถอยไปก่อนแล้วก็มาใหม่ นะคะพอดีภาพไม่ได้กลับนะคะเรายังไม่ได้เซตให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะเขาก็เลยเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพอไปถึงตำแหน่งนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้คำสั่งให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะแล้วถึงจะเดินย้อนกลับมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นกับการใช้งาน Scratch นะคะด้วย Motion ร่วมกับ Event เล็กน้อยแล้วก็ร่วมกับ Control เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆนะคะเราเห็นมีหลายหมวดนะคะอาจารย์จะมาลองใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อ

0: อูนกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคนิคการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: อาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไป
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest insect insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูมิ้นสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ครูอยากจะถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนรู้ไหมว่านักวิชาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงและเขารู้ได้ยังไงว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรสงสัยไหมถ้าสงสัยเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอธิบายให้ฟังในรายวิชาของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะครูก็มีคำถามสักเล็กน้อยนะคะจะมาถามนักเรียนนักเรียนเคยไปเที่ยวที่อยุธยาไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยไปใช่ไหมคะเคยไปที่ไหนบ้าง
2: วัดชัยไหมครับ
0: วัดชัยวัฒนารามแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นหลักฐานประเภทไหนในทางประวัติศาสตร
2: ์สถานที่หรือเปล่านะ
0: โบราณสถานสถานที่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าโบราณสถานเนี่ยมีความสำคัญยังไงในการศึกษาประวัติศาสตร
1: ์รู้อดีตเหรอครับ
0: เก่งมากเลยนะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไร
1: เอาที่ผ่านมาครับ
0: เก่งมากเลยค่ะคำว่าประวัติศาสตร์นะคะมีความหมายว่าอดีตที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนะคะหรืออาจจะหมายถึงอีกอย่างนึงนั่นก็คือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวชีวประวัติของนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ไหมคะ
1: ผมว่าไม่เป็นนะครับ
0: จริงๆแล้วชีวประวัติของนักเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตัวนักเรียนเองอาจจะไม่ได้มีความสำคัญถึงระดับชาตินะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ

แต่เดี๋ยวก่อนทำไมประวัติศาสตร์ที่เราเล่ากันอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เท่ากับอดีตนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าหนังสือหรือว่างานเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่อดีตที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เป็นเพียงเรื่องราวที่เขียนหรือว่าเรียบเรียงขึ้นจากหลักฐานต่างๆที่นักวิชาการเนี่ยเขาสามารถที่จะรวบรวมได้ประวัติศาสตร์ที่เราได้อ่านจากช่องทางออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนะคะจึงไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งหรือเศษเสี้ยวหนึ่งของอดีตเท่านั้นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์กันไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ยังได้รู้อีกว่าการที่จะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้อะไรคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงคะ

นักเรียนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะพวกเราเนี่ยพอจะรับรู้เรื่องราวในอดีตได้จากหลักฐานที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะการจัดการกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจึงเป็นทักษะที่สำคัญนะคะของนักประวัติศาสตร์ที่จะทำให้สามารถอธิบายเรื่องราวในอดีตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะแต่เดิมเนี่ยนักประวัติศาสตร์นะคะเขาจะยึดถือใช้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ข้อมูลที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหรือเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดปากต่อปากกันมาโดยไม่ได้มีการจดเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะแบ่งได้ทั้งหมดเป็น2ประเภทนั่นก็คือหลักฐานที่ลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะ

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคืออะไร
1: อ๋อตัวหนังสือหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องค่ะตัวหนังสือใช่ไหมคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะหมายถึงตัวหนังสือที่ปรากฏนะคะในสังคมมนุษย์ที่เจริญและพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะซึ่งมนุษย์แต่ละสังคมนะคะก็จะทิ้งหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆเอาไว้นะคะแต่ก่อนนะคะไม่มีการใช้กระดาษนะคะแต่มนุษย์เนี่ยจะรู้จักการสลักจารึกตัวหนังสือนะคะลงบนอะไรคะแผ่นหินนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ศิลาลึก
0: ศิลาจารึกถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะปรากฏในรูปแบบของการเขียนหรือว่าบันทึกตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุตลอดจนเอกสารของทางราชการเอกชนนะคะหรือบุคคลทั่วไปในรูปแบบหนังสือบันทึกความทรงจำปัจจุบันนะคะยังหมายรวมถึงข้อความจากการโพสต์ลงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่2วัดสี่ชุมหรือต้นฉบับพระราชพงศาวดารฉบับกรุงเกล่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดหรืออาจจะเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่ก็เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรและนักเรียนรู้ไหมว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะคืออะไร
1: ไม่มีตัวหนังสือครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสือปรากฏอยู่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเป็นวัตถุต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็ตกทอดมาตามกาลเวลานะคะบางสิ่งเนี่ยอาจจะตกทอดลงมาแบบสมบูรณ์แต่บางสิ่งก็ชำรุดทรุดโทรมไปแล้วใช่ไหมคะอันได้แก่โบราณสถานโบราณสถานก็อย่างเช่นวัดเจดีย์วิหารหรือว่าอาจจะเป็นโบราณวัตถุนะคะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปภาพวาดฝาผนังนะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆพวกดาบเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดที่ครูได้พูดมาเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเลยนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพหรือพระปางสามยอดเป็นต้นนั่นเองค่ะ

อย่างไรก็ตามนะคะหลักฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะได้เป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะขึ้นอยู่กับว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการใช้หลักฐานนั้นๆในการตอบคำถามประเด็นใดยกตัวอย่างเช่นจารึกที่ฐานของพระพุทธรูปกรณีพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรีค่ะหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการที่จะศึกษาข้อมูลตามตัวอักษรที่จารึกอยู่บนฐานพระพุทธรูปองค์นี้หลักฐานชิ้นนี้นะคะก็จะจัดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการทราบถึงอายุพระพุทธรูปองค์นี้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยใช้วิธีการเทียบเคียงรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปองค์นี้กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆนะคะที่คล้ายกันแล้วก็ทราบอายุที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ

อนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลักฐานนะคะยังได้มีการแบ่งลำดับความสำคัญออกไปอีกนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็จะแบ่งได้นั่นก็คือ1หลักฐานชั้นต้นและ2คือหลักฐานชั้นรองค่ะโดยรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย

0: ่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นต้นหรือ primary source นักเรียนคิดว่าหลักฐานชั้นต้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าครับ
0: ก็ยังไม่ถูกซะทีเดียวนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะเป็นบันทึกหรือว่าคำบอกเล่าของพยานผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นั้นๆจริงๆนะคะอาจจะเป็นการใช้ภาษาวิชาการว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงหลักฐานที่เป็นวัตถุด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบันทึกของลาลูแบร์หรือเจดีย์วัดอรุณราชวรารามเ

่อมาเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญลำดับรองลงมาจากหลักฐานชั้นต้นกันค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นรอง secondary sourceหลักฐานชั้นรองนะคะเป็นหลักฐานที่ประมวลขึ้นมาจากหลักฐานชั้นต้นอีกทีนึงโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการปรากฏงานในรูปแบบของบทความหนังสือตัวอย่างเช่นนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่อาศัยงานนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะอย่างพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าที่พระองค์นะคะได้ทรงศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะพงศาวดารเรื่องไทยลบพม่านะคะจึงจัดเป็นเอกสารชั้นรองกล่าวคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไม่ใช่บุคคลที่อยู่ร่วมสมัยหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสมัยอยุธยาแต่ได้ทรงศึกษาประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นและนำมาเขียนประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาขึ้นในภายหลังค่ะ

ข้อแรกข้อใดเป็นหลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรกอไก่พระราชพงศาวดารขอไข่จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยา

ต่อไปเป็นคำถามข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นกอไก่บันทึกของลาลูแบขอไข่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคอควายหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยและงองูพระพุทธรูปศิลปะลพบุรี

สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมคะว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยสำหรับในวันนี้นะคะครูมิ้นสังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอน

0: นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมอาจารย์สุรเชษฐ์จันงานนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนให้ทุกคนได้รู้วิธีการใช้โปรแกรม Google Form นะครับโปรแกรม Google Form คืออะไรครับเป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับที่ใช้สำหรับในการสร้างแบบสอบถามนะครับหรือใช้รวบรวมข้อมูลอื่นๆทางออนไลน์นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้นะครับในด้านงานอื่นๆเช่นนะครับเป็นการวางแผนการจัดการงานนะครับหรือใช้สำหรับในการทำแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจนะครับก็เกี่ยวกับทางด้านการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยหรือทำแบบสอบถามหรือทำทางด้านของข้อสอบออนไลน์ได้เป็นต้นครับต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับในห้องภาคปฏิบัติครับในการใช้งานของ Google Form นะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่หน้าจอของล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้สำหรับตัวนี้ผมได้ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่ตัวไอคอน9ไอคอนนะครับคลิกไปเลยครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่ตัว Drive นะครับหรือถ้าเกิดเราเอาเมาส์มาชี้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็น Google Drive นะครับเป็นไอคอน Google Drive แล้วคลิกเข้าไปใน Google Drive เลยครับจากนั้นนะครับก็จะมาเจอในหน้าจอค่อนข้างหลากหลายเนาะทีนี้เราก็มาเลือกที่ตัวเห็นด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับจากนั้นลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีกลุ่มสีม่วงอยู่นะครับที่เขียนบอกว่า Google Form นะเราคลิกไปที่ Google Form นะครับจากนั้นนะครับในหน้าจอมักจะขึ้นหน้าจอว่างๆไว้ให้เรานะครับตัวนี้นะครับเราสามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปได้เลยครับอันนี้คือเราสามารถตั้งชื่อได้เลยว่าเราตั้งชื่ออะไรนี้เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็นแบบสอบถามก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปให้ได้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อมาเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วเวลาเราปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับทางด้านขวามือทางด้านขวามือนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายที่บอกว่าเราจะต้องการ add question ก็คือต้องการเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรมาบ้างอันดับแรกนะครับเราจะไม่ต้องบอกว่านะครับเป็นชื่อนะครับเป็น question อะไรแล้วก็เราใส่เป็นชื่อนามสกุลก็ได้นะครับโดยที่เราเลือกให้มันเป็นแบบช็อตอันเซอร์นะครับอาจเป็นชื่อนะครับตัวนี้เราจะรับค่าเป็นชื่อนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลือกกด Enter ปุ๊บมันก็จะได้หน้าจอตัวนี้ขึ้นมาทีนี้พอเรามาใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาใส่เป็นแบบสอบถามนะครับว่าเราจะเป็นแบบสอบถามแบบไหนนะครับอันดับแรกเราใส่

เป็นข้อ1นะครับเป็นข้อ1นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมากำหนดให้ตัวเลือกนะครับเป็นแบบทักเปิดกันเป็นข้อสอบเราจะเป็น multiple choice นะครับหรือตัวเช็คบ็อกซ์หรือตัวดรอปดาวน์นะครับทีนี้เราจะมาเลือกตัว multiple choice นะครับโดยที่นะครับตัวนี้นะครับเราจะบอกว่านะครับนักศึกษามีความพึงพอใจนะครับระดับตัวนี้เป็นระดับมากที่สุดนะครับอันนี้คือระดับมากนะครับอันนี้เป็นระดับปานกลางนะครับอันนี้ระดับน้อยนะครับแล้วก็น้อยที่สุดอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดนะครับว่านะครับวิธีการให้คนที่มาตอบแบบสอบถามเรานั้นนะครับเขาจะสามารถเลือกตามความพึงพอใจแบบมากแบบน้อยได้นะครับจากนั้นพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดออกมาปุ๊บส่วนที่เกินเราก็ delete ออกนะครับเนาะจากนั้นเรามาพรีวิวดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนาะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมตัวนี้ซึ่งปกตินะคือจะสะดวกเอาไปใช้ในรูปแบบของเป็นทำข้อสอบข้อสอบก็สะดวกมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของงานวิจัยนะครับก็จะสามารถเอาไปทำการสอบถามเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างถือว่าสะดวกมากที่สุดนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งป้อนข้อมูลอีกตัวนี้นะครับสำหรับพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปแบบนี้เราไล่ปุ๊บเนี่ยนะครับในตัวระบบนะครับมันจะยิงข้อมูลเข้าไปสู่ในตัวของโปรแกรมนะครับเราก็สามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาเป็นรูปแบบของ Excel ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูว่านะครับสมมติว่าเราได้ข้อที่1เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราพรีวิวที่หน้าที่ตาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยอันนี้คือนะครับในหน้าตาเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโดยที่แบบสอบถามปุ๊บแล้วแบบสอบถามเป็นบางส่วนก็มีให้ใส่ชื่อด้วยบางสิ่งก็อาจจะไม่ต้องใส่เพราะเนื่องจากว่าการทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับบางกิจกรรมก็ไม่ต้องระบุนะครับชื่อของผู้คนตอบแบบสอบถามเนาะแต่สำหรับกรณีที่มีการเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถามงานวิจัยต่างๆอาจจะต้องมีการระบุชื่อเข้าไปด้วยสมมติอันนี้คือมีการระบุชื่อนิดนึงนะครับเป็นการทำแบบสอบถามนะครับจากนั้นนะครับแบบสอบถามความมั่นใจในการของนักศึกษาต่ออะไรต่อการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยปุ๊บถ้าเกิดเรามีความพึงพอใจมากปุ๊บเราก็กดมากจากนั้นก็กด submit นะครับโอเคอันนี้ลืมใส่อีเมลเนาะนะครับมาให้ request อีเมลเรียบร้อยนะแบบสอบถามเข้าส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่านะครับข้อมูลมาอย่างไรนี่คือในตัวของหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตัว response ตัวนี้คือเป็นการเก็บข้อมูลว่านะครับมีข้อมูลกี่ฉบับนะครับวิ่งกลับมาหาเราเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัวเขาเรียกว่าเป็นการลิงก์นะครับตัวนี้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บให้เราทำการสร้างนะครับสร้างเขาเรียก create spreadsheet นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับโดยที่แบบสอบถามตอบว่านะครับเขาเรียกอะไรมีความคิดเห็นมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนาะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้นะครับในตัวการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ตัวนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับเราก็สามารถทำการค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็มีการปรับได้หลายๆอย่างเนาะมีความอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์นะครับหรือผู้ใช้งานโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับวันนี้นะครับมีการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับถ้าเกิดท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ

วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้เราก้าวสู่บทสุดท้ายของรายวิชานี้แล้วนะคะก็คือบทที่10นะคะสื่อสังคมออนไลน์และการประยุกต์ใช้ค่ะหลายคนนะคะคงคุ้นเคยกับคำว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแล้วนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันนะคะทางเครือข่ายทางสังคมได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารค่ะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะมานานหลายปีแล้วนะคะโดยจริงๆแล้วในสื่อสังคม

คมออนไลน์เนี่ยนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากดิจิตอล 1.0 นะคะคือในจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้งานหรือการเชื่อมตรงอินเทอร์เน็ตต่างๆช่วยให้เราสามารถที่จะคอนเน็กหรือว่าเข้าถึงกันได้นะคะสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของการใช้โซเชียลมีเดียค่ะส่วนมาเป็นยุคที่2นะคะหรือเรียกว่าดิจิตอล 2.0 นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียเลยล่ะค่ะทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสามารถที่จะคอนเน็กหรือเชื่อมโยงกันได้สื่อสารกันได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้และมาสู่ในยุคของดิจิตอล 3.0 นะคะคือเป็นยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะคะที่ช่วยในการที่ให้เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ต่างๆซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่นี้เกิดจากนะคะตัวอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของข้อมูลต่างๆและสุดท้ายก็คือยุคดิจิตอล 4.0 ยุคนี้นะคะเรากำลังก้าวสู่เข้ายุคนี้กันนะคะคือยุคของเทคโนโลยีที่มีมันสมองหรือในยุคของ AI นั่นเองยุคเทคโนโลยีดิจิตอล 4.0 นะคะหรือเทคโนโลยีมีสมองนะคะเราเรียกยุคนี้ว่ายุค AI ค่ะ AI นั้นนะคะเข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็การทำธุรกิจของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยนะคะในการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ตัดสินใจหรือแม้กระทั่งประมวลผลหาข้อมูลต่างๆให้เรานั่นเองนะคะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าอัตราเติบโตเนี่ยนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆ YouTube นะคะและ Facebook ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าถึง YouTube และ Facebook นะคะคิดเป็นร้อยละ90เลยนะคะของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะ YouTube และ Facebook เองเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารหรือแม้กระทั่งดูคลิปวิดีโอหรือดูวิดีโอต่างๆสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนในสังคมได้แอปพลิเคชันต่อมาก็คือ LINE ค่ะ LINE นะคะครองตลาดร้อยละ 86.2 ซึ่ง LINE เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้รวมถึงแอปพลิเคชัน Instagram ที่ทำการโชว์รูปนะคะหรือโชว์ข้อมูลต่างๆซึ่งมีการใช้บ่อยที่สุดคือ 64.2% แอปพลิเคชันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่เรียกว่า TikTok นั่นเองแอปพลิเคชัน TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่กำลังครองใจผู้คนในสังคมแล้วก็วัยรุ่นต่างๆในปัจจุบันนั่นเองนะคะประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งตัวเราและก็ธุรกิจต่างๆนะคะเราสามารถที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างเพื่อนได้และที่สำคัญในปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เรานะคะสามารถที่จะหารายได้นะคะให้กับตัวเราได้นะคะข้อควรระวังของสื่อสังคมออนไลน์นะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนะคะเราต้องคิดเสมอว่าข้อความต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลสาธารณะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าข้อความที่เราโพสต์ลงไปบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี้เป็นข้อความที่ทุกคนสามารถที่เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นมันอาจเป็นข้อความที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นข้อความที่ส่งผลเสียให้กับเราก็ได้นะคะแน่นอนว่าเมื่อเราเป็นผู้ส่งสารแล้วเราต้องเป็นผู้รับสารเวลาที่เราอ่านข้อมูลต่างๆนะคะบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณต่างๆนะคะที่สำคัญในการที่จะคิดวิเคราะห์ว่าข่าวสารต่างๆที่เราได้รับเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมหรือนะคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จขนาดไหนนะคะในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำธุรกิจนะคะแน่นอนว่าการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางธุรกิจเนี่ยนะคะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่แล้วเรามาดูอันแรกก็คือในลักษณะของตัวการใช้แฟนเพจการใช้แฟนเพจต่างๆนะคะก็คือจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆให้แก่บุคคลต่างๆที่น่าสนใจเพราะข้อดีของตัวแฟนเพจเองเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมนะคะหรือการประชาสัมพันธ์โฆษณาตัวเราโฆษณาสินค้าของเราให้กับกลุ่มลูกค้านะคะหรือกลุ่มผู้คนที่สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมต่างๆได้นอกจากนี้แล้วนะคะทาง Facebook เองยังเตรียมแดชบอร์ดนะคะซึ่งช่วยเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆหรือทำการสร้างโฆษณานะคะตั้งค่าหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่างๆให้กับเราผู้เป็นเจ้าของแฟนเพจด้วยที่สามารถทำการวิเคราะห์ความต้องการต่างๆของลูกค้าได้นะคะต่อไปก็คือใน LINE นะคะ LINE แอดเนี่ยนะคะเราทราบดีอยู่แล้วว่า LINE เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารซึ่งปัจจุบันนี้ LINE ทำการเพิ่มช่องทางนะคะในการซื้อของนะคะหรือว่าขายของให้กับร้านค้าต่างๆซึ่งเพิ่มฟังก์ชันก็คือ LINE Shopping นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้าในการที่เปิดช่องทางต่างๆให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะรวมถึงเปิดช่องทางให้กับเราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างตลอดเวลาอันดับที่3ก็คือ YouTube นั่นเองนะคะ
YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอซึ่งเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะซึ่งแพลตฟอร์ม YouTube นี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงวิดีโอต่างๆนะคะคลิปที่สามารถแนะนำหรือบริการของลูกค้าต่างๆได้นะคะซึ่งตัว YouTube เองเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมีวิดีโอที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะองค์กรธุรกิจต่างๆมักจะใช้ YouTube เองเนี่ยเป็นช่องทางนึงนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าต่างๆได้นะคะและสุดท้ายที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือ TikTok นะคะ TikTok เป็นแอปพลิเคชันซึ่งกำลังมาแรงในหมู่นักทำการตลาดนะคะเพราะว่า TikTok เองเนี่ยนะคะอำนวยความสะดวกในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็สามารถที่ทำการสร้างสรรค์นะคะคลิปวิดีโอสั้นๆต่างๆเพื่อแนะนำสินค้านะคะแล้วก็บริการแล้วก็ยังเข้าถึงในกลุ่มวัยรุ่นได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของตัวสื่อสังคมออนไลน์นะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็ในธุรกิจต่างๆของเราได้นะคะอยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้เราควรที่จะดึงข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราได้นะคะ

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัว

0: ต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะเดี๋ยวนี้จะพามากินผัดไทยร้านนึงนะครับเปิดมานานมากนานกว่า60ปีที่สำคัญคือราคาถูกมากถูกขนาดไหนเดี๋ยวตามผู้ไปดูนะครับร้านนี้ชื่อว่าผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่าตามมาเลยครับมาครับผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับพี่ปัญญาแล้วพี่ปัญญาสวัสดีฮะพี่ปัญญานี่เป็นเจ้าของร้านรุ่นที่3เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าคือขายกันมาตั้งแต
1: ่รุ่นยายครับ
0: รุ่นคุณยายสูตรนี่คือสูตรของคุณยายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับยายมาจากสุโขทัยครับ
0: แล้วยายก็ขายเอาสูตรมาขายที่นี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตกมาถึงเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ร้านเราเนี่ยที่เห็นนะครับมีเส้นเล็กวุ้นเส้นมีกุ้งสดแล้วก็เป็น
1: เกาเหลาคร
0: ับ เกาเหลาน่ากินไปหมดเลยนะฮะที่บอกว่าเป็นผัดไทยสูตรโบราณอ่ะมันคือยังไงครับ
1: คือจะผัดเป็นจานต่อจานคือจะไม่มีทำน้ำไว้คือใส่น้ำซอสจะไม่ได้ทำไว
0: ้
1: คือจะทำสดทีละจานทีละจานไปเงี้ย
0: แล้วเครื่องล่ะครับ
1: มีหมูแดงมีกากหมูแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบโรยครับ
0: ผัดไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นใส่หมูแดงนะคร
1: ับ ใช่ครับตั้งแต่ย้ายมาก็มีมาแบบนี้แล้วครับคือตอนแรกแกขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วแกก็มาทำผัดไทยด้วยแล้วคือเอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยมาใส่ในผัดไทย
0: ผู้เห็นตรงนั้นน่ะมีเครื่องมีน้ำตาลปี๊บเหรอครับ
1: น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็มีน้ำมะขามแล้วก็มีน้ำปลา
0: จ้ะ
1: แล้วก็มีหัวไชโป๊สับ
0: จ้ะ
1: เครื่องปรุงมันมีอยู่แค่นี้ครับ
0: อันนี้คือพวกถั่วลิสงอะไรนี่
1: ถั่วนี่วันต่อวันครับ
0: พริก
1: ก็คั่วเองต่อวันนะครับ
0: พริกด้วย
1: ครับ
0: ทำเองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าสะอาดแน่นอนทีนี้ราคาล่ะฮะ
1: ราคาก็เริ่มต้นที่30บาทครับ
0: ธรรมดา30
1: ธรรมดา30พิเศษ40ครับ
0: โหถูกมากเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผู้มาเนี่ยก็ประมาณ 4-5 โมงมีกุ้งสดเหลือมั้ย
1: กุ้งหมดแล้วครับ
0: หมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองชิมผัดไทยให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าอร่อยมั้ยนะครับจะได้ตามกันมากินได้นะฮะ
1: ครับ
0: เอาเป็นอะไรดีของผม
1: เอาเป็นดั้งเดิมดีกว่าครับ
0: ดั้งเดิมนะ
1: เส้นเล็กธรรมดาเนี่ยแหละ
0: โอเคเส้นเล็กผัดไทยธรรมดา1
1: ครับ
0: แล้วมีเกาเหลาด้วย
1: เกาเหลาครับ
0: งั้นเอา2เมนูนี
1: ้ครับ
0: ลุยเลยครับพี
1: ่ครับ
0: ขอบคุณนะฮะ

มาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะฮะสั่งมา2เมนูนะครับเมนูแรกทางนี้เลยอันนี้เป็นเส้นเล็กผัดไทยอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะฮะอีกจานนึงนะครับเป็นเกาเหลาน่ากินมากถ้าเป็นเส้นเล็กผัดไทยนะครับเขาก็จะโรยเกี๊ยวกรอบมาให้แบบนี้เลยเยอะมากกินกรอบๆได้เลยนะฮะแล้วดูเครื่องนะครับใส่มานี่แน่นอนหมูแดงนะฮะหมูแดงนี่ทำเองแล้วก็จะมีกากหมูแบบนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยทำเองหมดเลยแล้วก็จะให้มะนาวมาด้วยเผื่อชอบเปรี้ยวๆนะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมแบบไม่บีบมะนาวก่อนนะร้านนี้นะครับจะเป็นผัดไทยที่หวานนำหน่อยเพราะนั้นบีบมะนาวตามลงไปนี่พูดว่าพอดีหวานๆทุกเปรี้ยวใส่ถั่วงอกลงไปด้วยนะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมชอบผัดไทยที่มันมีความแบบหวานหวานหวานเปรี้ยวๆอ่ะหวานจากตัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนละมุนอ่ะจากตัวมะขามเปียกน่าจะชอบตัวเส้นเล็กนะฮะจะฉ่ำมากเลยฉ่ำตัวซอสที่เขาแบบปรุงลงไปแบบจานต่อจานนี่แหละหมูแดงนี่ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็มีความหอมนะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ใส่มาคือนี่กากหมูกากหมูนี่กรอบสดใหม่นะครับไม่เหม็นหืนนะฮะอารมณ์เหมือนกินแคบหมูเลยอร่อยมากรวมๆก็คือรสชาติดีเลยนะครับเป็นผัดไทยที่สูตรโบราณที่น่ามาลองนะครับมาต่อกันที่เกาเหลาบ้างนะฮะเครื่องนะครับก็จะมีหมูแดงกากหมูก็จะมีถั่วฝักยาวมาด้วยนะครับผัดมากับถั่วงอกเลยนะฮะแล้วก็จะผัดตัวเกี๊ยวกรอบเนี่ยลงไปด้วยแล้วก็โรยเกี๊ยวกรอบมาให้ด้วยอีกแล้วก็ผัดมากับไข่นะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคือตัวจานแรกเป็นเส้นเล็กใช่ไหมคือเขาก็จะอมน้ำซอสที่เป็นมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บไปด้วยมันก็จะออกหวานหน่อยแต่ตัวเนี้ยเกาเหลาเนี่ยจะเป็นถั่วงอกนะครับแล้วพอเขาผัดตัวเกี๊ยวกรอบลงไปด้วยอ่ะมันได้ความเค็มเข้ามาอันนี้ลงตัวกว่าสำหรับกูนะอร่อยเลยนะครับเกาเหลานะฮะเกาเหลาผัดไทยคือตัวถั่วงอกเนี่ยเป็นออร์แกนิกใช่ไหมฮะมันจะกรอบอยู่แล้วแล้วพอมันไปโดนความร้อนไปผัดเนาะมันก็จะได้ความกรึบแบบเหนียวหนึบอ่ะอร่อยตรงนี้แหละมันได้เกี๊ยวเออถั่วงอกดีอ่ะอร่อยนะครับสำหรับผู้แล้วนะผู้ชอบเกาเหลามันได้ทั้งหวานทั้งเค็มกำลังดีเลยอยากให้มาลองชิมกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นเกาเหลาผัดไทยนะครับจานละ30ถ้าเป็นเส้นเล็กก็30เหมือนกันนะฮะรวมแล้ววันนี้60บาทเท่านั้นเองผักนะครับถั่วงอกหรือว่ากุ้ยช่ายเนี่ยฟรีให้เยอะมากเลยยังไงมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่านะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งยังไงมาลองชิมกันได้นะฮะปักหมุดมาเลยถ้ามาถึงแม่สอดปุ๊บพิมพ์ได้เลยผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่าเจอแน่นอนอร่อยราคาถูกที่สำคัญให้เยอะให้เยอะมากมาลองกินเกาเหลาดู

0: งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราตกเป็นทาสด้วยความน่ารักที่เล่นแต่บางครั้งก็เล่นตัวทำให้นุษย์อย่างเรายากที่จะถอนตัววันนี้นะคะเรื่องเดเอตโรจะทำให้คุณผู้ชมยิ่งหลงรักหัวปักหัวปั้มหรือพาคุณเข้าสมาคมทาสแมวด้วยเหล่าเจ้านายแมวไทยที่บ้านแมวไทยพี่ๆจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: เสน่ห์ของแมวไทยก็เหมือนคนไทยอยู่เป็นยังไงต้องตกหลุมรักเขาแน่นอนแล้วชอบสำรวจสอดรู้สอดเห็นไหมเนี่ย คือไม่นิ่งแต่เขาจะเป็นมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงอยากเล่นกับเราก็มาไม่อยากเล่นเรากับเราก็นอนอย่างเงี้ยครับปัจจุบันสายมูเยอะก็หันมานิยมเลี้ยงแมวไทยเพราะแมวไทยมันเสริมมงคลให้ด้วยแต่ละสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปฟาร์มแมวพีพีมีแมวไทยโบราณ5สายพันธุ์ขาวมณีสีสวัสดิ์สุภลักษณ์วิเชียรมาศแล้วก็โกนจาเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็มีแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สีแปลกและหายากก็คือวิลากรุงเทพแล้วก็กลีบบัวตัวแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นสีกลีบบัวนะครับลักษณะของเขาก็คือจะเป็นสีเทาอมชมพูนะครับทั้งตัวเนี่ยจะไม่มีสีอื่นปนเลยนะครับแล้วก็ดวงตาจะเป็นสีเหลืองอมเขียวแล้วก็ฝ่าเท้าทั้ง4ฝ่าเท้าจะเป็นสีชมพูหางต้องเรียวยาวเหมือนหางวายแมวสีกลีบบัวเกิดขึ้นได้จากพี่คนนึงครับชื่อว่าพี่มัดหมี่เขานำแมวสีสวัสดิ์2ตัวมาผสมกันซึ่งสีสวัสดิ์2ตัวเนี้ยมันมียีนสีกลีบบัวมันเป็นเรื่องบังเอิญขึ้นมาแล้วเขาก็จับแมวตัวเนี้ยไปให้ทางสมาคมแมวไทยทิมบ้าแล้วก็ร่วมกันวิจัยจนเกิดมาเป็นสีกลีบบัวที่มีเจเนอเรชันที่มันเป็นพันธุ์แท้แล้วอะครับแล้วก็มีลักษณะที่ถูกต้องเป็นแมวไทยการจะเกิดสีกลีบบัวเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมียีนสีกลีบบัวซึ่ง1ใน100ที่จะมียีนสีกลีบบัวแล้วมันต้องเป็นบังเอิญเหมือนจิ๊กซอที่เข้าพอดีเข้ากันพอดีถึงจะเกิดเป็นสีกลีบบัวเกิดขึ้นยีนสีกลีบบัวมีในแมวชนิดไหนบ้างในพันธุ์ไทยเนาะก็จะมีสีสวาทนะครับสุภลักษณ์แล้วก็โกนจาครับใช่มีแค่3สายพันธุ์นี้ครับดังนั้นน่ะสีกลีบบัวเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่หายากแล้วก็คนกำลังนิยมเลยครับเหมือนเป็นแรร์ไอเทมของแมวไทยเหมือนกันอีกหนึ่งตัวแมวไทยสายพันธุ์ใหม่คือวิลากรุงเทพนะครับสีตัวจะเป็นสีม็อกค่านะครับทั้งตัวเลยแล้วก็ดวงตาจุดเด่นของเขาจะเป็นสีฟ้ากว้าแล้วก็จะมีแต้มหน้ากากบางๆอยู่ที่หน้าถ้าเกิดอยู่เมืองหนาวอ่ะตรงนี้เขาจะชัดเลยครับนะครับแล้วก็อุ้งเท้าเขาจะเป็นสีชมพูวิลากรุงเทพเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือพี่ทางสมาคมแมวไทยอ่ะเขาไปเจอที่สีลมเห็นลักษณะว่ามันเป็นสีแปลกเขาก็เลยเอายีนอ่ะไปตรวจที่อเมริกาปรากฏสียีนอ่ะมันไม่ตรงกับสีไหนในแมวไทยแล้วก็บนโลกเลยมันดันเป็นแมวสีดำแต่ตัวมันเป็นสีม็อกค่าใช่มันก็เลยเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ของโลกด้วยครับแล้วทำไมถึงชื่อวิลากรุงเทพถ้าเกิดต่างประเทศเขาตั้งตามเมืองที่คนพบวิลาแปลว่าแมวในภาษาโบราณนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ตรงตัวเลยเป็นวิลากรุงเทพครับตอนนี้ทางสมาคมแมวไทยอ่ะก็พัฒนามาหลายเจเนเรชันแล้วครับซึ่งยีนเขามีความแข็งแรงเพราะถ้าเกิดมาผสมกับวิลาก็วิลากรุงเทพด้วยกันอ่ะก็จะออกมายกคอกครับ
0: แมวไทยสีกลีบบัวและแมววิลากรุงเทพนี้นะคะเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับทิมบ้าหรือว่าสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติถูกต้องเรียบร้อยในปีพ.ศ. 2558ค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะนิยามคำว่าแมวไทยหรือว่าลักษณะของแมวไทยนั้นถูกบันทึกไว้ในถอยโบราณที่มีรายละเอียดของรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติความเป็นมงคลที่ผู้เลี้ยงจะได้รับด้วยค่ะอายุกว่า100ปีเป็นเอกสารสำคัญนะคะให้นักเพาะพันธุ์หรือว่าคนที่รักแมวไทยนั้นมีไว้อนุรักษ์สายพันธุ์ค่ะซึ่งที่ฟาร์มแมวพีพีนะคะไม่ได้มีแค่แมวไทยสายพันธุ์แท้เท่านั้นแต่ยังมีแมวไทยลักษณะพิเศษแบบต่างๆอีกด้วยค่ะ
1: ส่วนมากคนไทยอันดับแรกที่นึกถึงก็คือวิเชียรมาศก่อนลักษณะของเขาก็คือจะมี9แต้มบนตัวนะครับหูหน้ากากแล้วก็ขาทั้ง4ข้างแล้วก็หางอวัยวะเพศนะครับ วิเชียรมาศแบบนี้คือเป็นแบบตามสมุดข่อยเป๊ะเลยครับปัจจุบันก็จะมีแมววิเชียรมาศแต่เป็นวิเชียรมาศบลูพอยต์ด้วยครับน้องคนนี้คือวิเชียรมาศบลูพอยต์ครับแต้มของเขาอ่ะจะเป็นสีเทาดวงตาของบลูพอยต์อ่ะจะมีความฟ้าสว่างกว่าวิเชียรมาศปกตินะครับลูกค้าต่างชาตินิยมครับตัวนี้ลูกค้าฝรั่งเศสก็สนใจครับบ้านแมวพีพีไม่ได้มีแค่แมวไทยสายพันธุ์ใหม่แต่มีแมวที่เป็นลักษณะพิเศษด้วยครับหนึ่งในร้านก็คือน้องตีเนตครับแมวไทยขาวมณีตา3สีครับแมวขาวมณีจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมี3ลักษณะตาก็คือตาสีฟ้าตาสีเหลืองแล้วก็ตา2สีครับแต่น้องตัวนี้

นี่นะครับจะเป็นตา3สีซึ่งธรรมชาติเขาคัดสรรมาให้แบ่งครึ่งพอดีเลยครับจะเป็นตาสีเขียวอมเหลืองฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฟ้ากับส้มนะครับ

0: ขายาวถึงตั้งกับคางเลยครับที่จริงแล้วตัวเนี้ยครับแมวดำเนี่ยไม่ได้แมวโชคร้ายที่จริงแล้วแมวดำเนี่ยมีอำนาจที่สุดในบรรดาแมวไทยโบราณที่เหลืออยู่5สายพันธุ์เลยนะครับน้อยคนที่จะเลี้ยงได้พอเขาแบบของแรงในสมุดข่อยเนี่ยกวนจาคนที่เลี้ยงไว้คือมีสมบัติแล้วจะมีสมบัติที่เพิ่มพูนขึ้นในสมุดข่อยไม่ได้มีแค่ลักษณะสายพันธุ์แต่จะมีคุณสมบัติของแมวไทยด้วยว่าเลี้ยงแล้วจะได้อะไรเลี้ยงแล้วแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแมวตัวนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในจำแนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับแมววิราชลักษณะใกล้เคียงในสมุดข่อยที่สุดแล้วก็ปัจจุบันพบไม่ถึง5ตัวในประเทศไทยลักษณะเด่นของเขาคือจะมีเส้นขาวตั้งกลางหลังต้องเป็นกึ่งกลางหลังนะครับตรงหน้าอกต้องเป็นขาวหมดเลยครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่สังเกตง่ายๆคือใส่ถุงเท้าทั้ง4ข้างแล้วเป็นถุงเท้าที่ลึกด้วยครับแล้วก็มีหน้ากากที่เป็นสีขาวให้รับกับตรงข้างหลังครับคุณสมบัติของเขาก็คือเลี้ยงแล้วจะได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วก็มีสมบัติที่บริบูรณ์ครับคนที่รับแมวไทยไปเลี้ยงอย่างแรกต้องเตรียมใจก่อนครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยต้องรักเขาเหมือนคนในครอบครัวบ้านเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยเขาไม่ต้องปรับตัวแล้วเขาเป็นแมวไทยเขาอยู่ได้ตามสภาพอากาศของประเทศไทยอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวก็เตรียมกระบะทรายการกินเนี่ยอาหารเม็ดนะครับแต่เป็นเกรดที่เป็นพรีเมียมหน่อยเขาก็จะกินได้แล้วสุขภาพแข็งแรงกินอะไรก็ได้ได้ไหมได้ครับแต่มันจะส่งผลในอนาคตของน้องแมววัคซีนตามประจำตามสัตวแพทย์ที่จะต้องฉีดเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเดือนนึงอาบน้ำให้เขาสักหนึ่งสองหนแมวไทยนี่อาบน้ำได้นะครับอีกอย่างนึงมีของเล่นให้เขานิดหน่อยเที่ยวนี้เขาจะอยู่ได้แล้ว
1: แม้ว่าในปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเองนั้นจะมีการเลี้ยงและก็นำเข้าแมวหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลกแต่แมวไทยนั้นนะคะก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมและเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยทั้งรูปร่างลักษณะและความเชื่อที่ผูกคู่มากับสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนแมวสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากรับน้องแมวไทยไปเป็นสมาชิกในครอบครัวก็สามารถติดต่อไปได้ที่บ้านแมวไทยพี่ๆตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะสินค้าชุมชนที่มีมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากดอกงิ้วค่ะสินค้าของเราวันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะที่เห็นตรงหน้านี้นะคะเป็นดอกงิ้วที่ทางชุมชนเนี่ยเขาจะเก็บดอกงิ้วเนี่ย1ปีก็จะมี1ครั้งซึ่งวันนี้นะคะมีทั้งดอกงิ้วแห้งที่ซื้อไปสำหรับใช้ทำน้ำยาขนมจีนได้เลยรวมไปถึงดอกงิ้วที่มีการแปรรูปแล้วก็มีการปรุงแต่งเรื่องของรสชาติให้รับประทานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยพอดอกงิ้วเขาร่วงลงมาใช่ไหมคะชาวบ้านเขาก็จะไปเก็บแล้วก็นำเกสรบางส่วนที่กินไม่ได้เนี่ยออกไปนะคะแล้วก็จะนำมาตัดแต่งอะไรเรียบร้อยตากเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำมาบรรจุแบบนี้นะคะแพ็คละ35บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาไม่รวมส่งเราแกะออกมานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนอกจากจะใส่ในขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะใส่ในแกงแครก็ได้แล้วก็จะมีดอกงิ้วที่ปรุงรสก็คือเราสามารถที่จะรับประทานได้เหมือนเป็นสแน็คได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4รสชาติจะมีวิงแซบมีต้นตำรับมีต้มยำแล้วก็มีรสชีสด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะอยู่ที่ซองละ40บาทนะคะจะไม่รวมส่งค่ะอันนี้เดี๋ยวโนจะชิมเป็นรสต้นตำรับก่อนนะคะแนวเหมือนครีบปลาอบกรอบเลยอ๋อแต่ว่าจะมีงามาด้วยนะคะดอกงิ้วอบกรอบที่เป็นรสดั้งเดิมเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เอาตัวดอกงิ้วไปอบให้แห้งกรอบอย่างเดียวแต่ว่าเขามีการปรุงรสเวลาเรากินนะคะมันจะเป็นรสชาติเหมือนกับเรากินปลากรอบแต่ว่ามีรสชาติของงาขาวหอมๆมันๆด้วยจริงๆแล้วดอกงิ้วเองเนี่ยในตัวเขาเองก็มีสรรพคุณที่หลากหลายโดยเฉพาะแคลเซียมสูงด้วยนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะเดี๋ยวเราลองรสอื่นกันบ้างจะเป็นวิงแซบนะคะวิงแซบจะเป็นซองสีส้มแบบนี้นะคะวิงแซบนี่เหมือนขนมกรุบกรอบเลยค่ะกรอบแล้วก็ออกเค็มๆมีเปรี้ยวนิดๆ อารมณ์เหมือนเรากินพวกแบบปาปริก้าแบบนั้นเลยนะ

0: กินง่ายอันนี้กินเป็นขนมได้เลยนี่ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นข้าวตังหน้าดอกนิ้วค่ะนอกจากจะเป็นดอกนิ้วที่เขาจะแบบอบกรอบมาแล้วนะคะก็จะมีโรยงาขาวงาดำด้วยนะคะข้าวตังแพ็คนี้ราคาอยู่ที่แพ็คละ60บาทค่ะตัวข้าวตังนะคะคือตัวข้าวจะทำมาเป็นแผ่นกลมๆเนาะแล้วก็ข้างหน้าของข้าวตังเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่น้ำพริกเผาแต่ว่าเขาจะใช้การปรุงแบบคล้ายๆน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะโรยด้วยตัวดอกนิ้วกรอบแล้วก็งาขาวงาดำรสชาติของข้าวตังนะคะ1ข้าวตังกรอบแล้วก็ตัวหน้าที่ราดด้วยน้ำพริกน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะจะมีความหวานๆหวานๆเค็มๆมีเปรี้ยวนิดนึงเวลาเคี้ยวไปเจองาดำงาขาวแล้วก็ตัวดอกนิ้วที่เขาอบกรอบมาก็จะเข้ากันดีเนาะมันจะมันๆกรอบจังหวัดน่านนอกจากจะเด่นเรื่องของดอกนิ้วแล้วมะแขวนเองก็มีการปลูกกันค่อนข้างเยอะนะคะด้านหน้าโนก็จะเป็นน้ำพริกที่เรียกว่าเป็นผสานกันระหว่างทั้งดอกนิ้วแล้วก็มะแขวนนะคะน้ำพริกดอกนิ้วมะแขวนอันนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งค่ะกลิ่นมะแขวนนี่คือชัดเลยนะคะอันนี้นะคะตัวเนื้อน้ำพริกเนี่ยเขาจะผสมพวกกระเทียมหอมเจียวอะไรพวกนี้มาด้วยแต่ว่าทุกอย่างจะคือกรอบหมดเนาะจะเป็นน้ำพริกแบบกรอบๆเผ็ดแล้วก็ออกเค็มๆมีหวานนิดๆเวลาเราเคี้ยวนะคะมันจะได้กลิ่นพวกแบบกระเทียมกับมะแขวนอันนี้ชัดเลยไม่รู้สึกถึงความเป็นดอกนิ้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าใครแบบไม่ทานเผ็ดอันนี้รสชาติค่อนข้างจะออกไปทางเผ็ดนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นผลผลิตที่หาได้ในพื้นที่ก็คือมะขามป้อมป่านะคะมะขามป้อมนี่คือตัวสรรพคุณของเขาเองก็จะเป็นเรื่องของแก้เจ็บคออยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วยให้เราชุ่มคอเนาะส่วนใหญ่ก็ไว้อมไว้เคี้ยวเล่นระหว่างเดินทางก็ได้นะคะกระปุกนี้นะคะเป็นมะขามป้อมป่าอบแห้งนะคะมีการปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะคะกระปุกนี้ราคาจะอยู่ที่40บาทค่ะด้วยความที่เขาเป็นมะขามป้อมป่าเม็ดเขาก็เลยจะค่อนข้างเล็กนะคะเขาจะบั้งเอาไว้เนาะแล้วก็นำไปอบแห้งไปแช่อิ่มแล้วก็ไปอบแห้งอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันก็จะซึมเข้าเนื้อนิดนึงนะคะมะขามป้อมอบแห้งเนี่ยค่ะคือเราได้รสชาติของมะขามป้อมค่อนข้างชัดเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติจะออกเป็นเปรี้ยวฝาดแล้วก็หวานนิดๆมีเค็มหน่อยๆนะคะแต่ว่าเวลาหลังที่กินเข้าไปอ่ะมันชุ่มคอและยิ่งกินน้ำตามเข้าไปคือหวานเลยนะคะใครสนใจก็กระปุกนี้นะคะ40บาทค่ะด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากงาค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3ชนิดก็คืองาขาวงาดำแล้วก็งาขี้ม้อนนะคะปรุงรสด้วยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อัดลงมาใส่กล่องแบบนี้นะคะทานง่ายเลยนะคะงาเองก็มีสรรพคุณหลากหลายด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะกล่องละ40บาทอันนี้เป็นงาม้อนนะคะงาขี้ม้อนแพ็คมาแบบนี้เลยนะคะเขาจะแพ็คแบบสุญญากาศมาได้รสชาติของงาแบบชัดมากก็คือตัวงาเนี่ยมีความกรอบนะคะกรอบแล้วก็หวานน้อยคือถ้าใครทานเพื่อสุขภาพเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์เลยเพราะว่ารสชาติคือหวานน้อยมากรสชาติงามาเต็มกรอบด้วยแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นงาขี้ม้อนซึ่งเขาจะมีการปรุงรสชาติแล้วก็เพิ่มพวกธัญพืชแล้วก็ผลไม้รวมลงไปเปิดมานะคะด้านในจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่ทำเป็นแบบเหมือนคุกกี้เลยราคาจะอยู่ที่กล่องละ120บาทนะคะจะมีทั้งหมด12ชิ้นค่ะแบบนี้เลยเนาะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกนิ้วแล้วก็ดอกนิ้วปรุงรสต่างๆรวมถึงมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าแล้วก็ค่าจัดส่งได้นะคะกับทางวิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะต้องบอกว่าราคาสินค้าที่เราบอกในวันนี้นะคะจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะใครสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดต่างๆได้กับทางชุมชนเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะบ้านเรามีของดีมีกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผักผลไม้การเกษตรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานฝีมือผ้าทอต่างๆนะคะอยากให้โนมารีวิวแบบนี้นะคะอยากจะขายสินค้าผ่านทางรายการเรื่องเดอะอัตโลนะคะก็ทักทายส่งรายละเอียดสินค้าเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดอะอัตโลนะคะวันนี้เรื่องเดอะอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิต SAF ได้อย่างยั่งยืน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

Uy. เฮ้ยมีประชุมนี่หว่าตายแล้วสวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ท็อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ยังไงแล้วรายการคิดวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนแรงและสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาด้วยเลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได
1: ้ในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ3สถานะถูกต้องครับเยี่ยมมากมีอะไรบ้าง
4: ของแข็ง
3: ของเหลวแก๊ส
1: หรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับไปอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
5: เชื้อเพลิง
6: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
7: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
1: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่2ครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายๆเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
8: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรบ้างครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมไงครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งฉีบแล้วมันก็ทำให้ตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
2: ตรงนี้
1: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการคายไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
1: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
9: พร้อมคร
1: ับทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีอีกถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีด

0: หยุด
1: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
0: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2 ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆโอ้โหนะครับนี่ครับ CO2 ดับไหมมันดับไฟได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันงั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้ๆกันนะครับจับปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไง
2: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3ฉีดครับ
0: ขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
1: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรใช้อะไรต้องใช้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันจริง
3: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
0: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
4: พร้อม
0: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติไงฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้ลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไปมีถุงแล้วดีขึ้นไหม
5: ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันตัวนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันจะคิดว่าอันตรายไหม
5: อันตราย
0: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ
6: เรื่องของไฟเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
7: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
6: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
4: อยากรู้ครับ
6: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
1: ถ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
5: ทรายมันจะดับไงมันจะลุกนิ่งกว่านะ
1: อืมใช้น้ำเลยไปเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วนะ
3: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
5: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
1: โอ้ตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
5: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มันเอาไปคุก
1: ตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงเราก็ต้องเอาทรายไปกบ
3: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๋นั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
1: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
8: จับตรงไม้ก่อนนะพวก
9: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใสชูดีไหม
8: เนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเออไปทำไมอีกทำไมอีก
9: เออทำใส่ถังเลย
8: ฟองรู้ฟองกินได้เหรอน้ำแข็งแห้งจะพร้อมก็ยังไม่หมด

0: น้ำที่เราผสมมันช่วยได้
1: เป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนและใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
2: ทรายครับ
1: ใช้ทรายใช่หรือ เปล่า
2: แล้วก็น้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
3: ผง
1: เกลือ
3: ผง
1: ฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
2: เอา
3: เกลือ
2: เอามาผสมกัน
1: ครับ
2: จะ
3: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
1: อ๋อแล้วเอาเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
3: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู่
1: น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
2: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
2: ้ไฟ
1: มันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดใช่เปล่า
3: ครับ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
2: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะ

0: เพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
1: มีควันอยู
2: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟปะทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงน้ำแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
3: ก็ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญพี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: ก็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูเดี๋ยวพี่ท็อปอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับอุ๊ย

0: ตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ท็อปถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ yeah!
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบมาอย่างละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยพลังของเราเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหันตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้